รอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Codeประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com

0: ได้ยินไหมครับคุณอ้อม
1: โอ้ได้ยินค่ะสวัสดีค่ะคุณอ๋านสวัสดีคุณ
0: ส
1: ผู
0: ว
1: ้
0: ัส
1: ช
0: ด
1: ม
0: ี
1: ค
0: ค
1: ุ
0: ร
1: ณผู้
0: ั
1: ฟัง
0: บ
1: ค่ะ
0: ดีใจด้วยครับที่มาแล้วเสียงยังอยู่ปกติแล้วบางทีพอเข้าปุ๊บผมจะต้องเข้าเราจะเป็นแบบนินจาโผล่อยู่นิดนึง
1: ค่ะ
0: สวัสดีจากญี่ปุ่นนะคะเป็นยังไง
1: โอ
0: บ
1: ้
0: ้าง
1: โห
0: คะขอเช็คในซีสถานการณ์ญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างประเทศไทยฝนตกกระหน่ำค่ะแต่ว่าเช้านี้ยังไม่ตกนะสมมติคือตกหนักมากยาวนาน
1: อ๋อเหรอคะเมื่อคืนตกหน
0: ค
1: ัก
0: ่ะ
1: เหรอคะทางกรุงเทพคือทางนี้ต้องบอกว่านอนฟังเสียงฝนนะคะได้ยินเสียงแปะแปะแปะแปะแปะอา
0: อ๋อ
1: ทิต
0: ต
1: ย์
0: ก
1: ท
0: เ
1: ี
0: หม
1: ่
0: ือ
1: แ
0: น
1: ล้
0: ก
1: ว
0: ันตกเหมือน
1: ต
0: กัน
1: ก
0: หรอ
1: ค่ะวันนี้เขาคาดการว่าตก100%ค่ะ
0: อ๋อเหรอเอาโอ
1: ว
0: เ
1: ั
0: ค
1: นนี้ค
0: งั
1: า
0: ้
1: ด
0: นเห
1: ก
0: มื
1: า
0: อ
1: ร
0: น
1: ณ์
0: ก
1: ร
0: ั
1: ้
0: น
1: อยเปอร์เซ็นต์มันเหมือนกันแต่ว่าเมื่อวานมีเพื่อนส่งข้อความมาว่ารู้สึกไหมก็เลยบอกพักเถอะรู้สึกไหมไม่ใช่ว่ารู้สึกดีไหมนะรู้สึกถึงแผ่นดินไหวไหมเลยบอกพักก่อนเพรา
0: ไม
1: ะ
0: ่
1: วัน
0: น่า
1: ก่อนไห
0: พ
1: ว
0: ัก
1: ไปแล้ว
0: ที่ญี่ปุ่นน่ะเหรออ๋อที่เธอทักมา
1: ใช
0: เอ
1: ่
0: อค
1: ด
0: น
1: ิ
0: แ
1: ฉ
0: ร
1: ันคุ
0: ก
1: ยกับเธอไงก็คืออย่างนี้ค่ะเมื่อวานน่ะมีเพื่อนส่งข้อความมาบอกว่าพี่รู้สึกหรือเปล่าอะไรอีกรู้สึกอะไรอีกเขาบอกไหวจุดหนึ่งอ๋อเหรออันนี้ไม่รู้สึกสงสัยเมื่อวานนั้นเมื่อวานน่ะอยู่ระนาบพื้นเอ๊ะสองวันก่อนมั้งอยู่ระนาบพื้นค่ะไม่มีอะไรแต่ว่าวันก่อนที่ผมบอกคุณอ่านน่ะว่าแผ่นดินไหวจ้า
0: แต่มันไกลจากโตเกียวออกไปไม่ใช่เหรอมันไปเมือง
1: ไกล
0: ไกล
1: ค่
0: ๆ
1: ะ
0: เนี่ย
1: ไกลๆก็คล้ายๆเดิมแหละว่าพวกฝั่งทางนู้นน่ะแต่ว่าถามว่ากระเทือนรู้สึกถึงโตเกียวไหมคือพอมันเป็นชั้นที่สูงอ่ะมันต้องรู้สึกถามว่าแล้วเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังไงเพราะว่าไปรับไปส่งเพื่อนกันอยู่ใช่ไหมก็ถามว่าเพื่อนก็ถามว่าแล้วกลัวเปล่าเอาจริงๆไอ้กลัวน่ะไม่กลัวหรอกเพราะวันนั้นน่ะถ้าการอยู่ประเทศไทยแล้วปูนหล่นกราวลงมาแล้วเนี่ยอันเนี้ยรู้สึกว่าการอยู่ญี่ปุ่นเราเชื่อมั่นในโครงสร้างตึกเขาถูกไหมฮะเราจะรู้สึกว่ามันไม่น่าเป็นอะไรอยู่แล้วอะแต่เธอมันไม่ได้โยก5 วิ 10 วิไงฉันโยกพักหนึ่งเลย
0: อ๋อเหรอ
1: พักหนึ่งเลยจ้ะแบบคำว่าพักหนึ่งคือมีนาทีกว่าที่รู้สึกได้เพราะมันชั้น30ใช่ไหมมันก็แบบเป็นคนอ่อนไหวเลยอะตอนนั้นน่ะแบบแล้วยังไงวะแต่สุดท้ายอะก็ถามข้างล่างแหละค่ะคือพนักงานเขาก็เดินผ่านห้องเขาก็ไม่ได้พูดอะไรและถามข้างล่างเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขามีอะลามถ้ามีอะไรก็เลยอ๋อเราก็จะได้วางใจไงว่าของเขาเป็นมีอะไรแล้วมีอะลามเราก็ไม่เดือดร้อนไงแต่ไหวแบบ
0: มันไม่อะลามถูกป่ะมันไม่อะลาม
1: ไม่อะลามไม่อะลามแต่เราอะอะไร
0: มันยังไม่ถึงจุด
1: ใช่คือมันรู้สึกได้ที่แบบนิดหน่อยเพราะว่าอยู่ชั้นที่สูงเพราะข้างล่างเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้สึกค่ะ
0: ครับผมว่าก็คงจะเหมือนกับเซลบอร์ดแคสต์ของประเทศไทยครั้งล่าสุดที่มันเกิดคำถามขึ้นเหมือนกันว่าอ้าวทำไมมันไม่ส่งอะไรเตือนเลยเซลบอร์ดแคสต์อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ปรากฏว่าเขาก็ออกมาอธิบายนะฮะซึ่งผมคิดว่าเราก็เข้าใจกันได้นะครับก็คือมันยังไม่ถึงเกณฑ์ที่เขาจะส่งเซลบอร์ดแคสต์ในการเตือนแล้วแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดเพราะว่าจริงๆมันไม่ได้เกิดขึ้นที่เรามันเกิดขึ้นที่อื่นนะฮะแต่ว่าไอ้ครั้งก่อนหน้านี้มันก็เกิดขึ้นที่อื่นเหมือนกันแหละแต่ว่ามันส่งผลถึงเราแรงกว่านี้ในเกณฑ์ที่มันพึงจะต้องมีมันก็เลยไม่ได้ระบบเสียแต่อย่างใดมันไม่ถึงเกณฑ์
1: ค่ะคือเท่าที่ทราบก็คือเขาบอกว่าที่ของเมืองไทยคือมาจากจุดเดิมระนาบเดิมใช่ไหมมันเส้นคล้ายๆเดิมแต่ว่าจาก 7.7 มันเป็น 5.3 แล้วกว่าจะมาถึงเราแต่ว่ามันคือเอาเข้าจริงๆถ้าเตือนตลอดเวลาเอาว่าเราก็จะทำอะไรลำบากเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นบางทีมันต้องหาเกณฑ์ว่าจะเตือนต่อเมื่อส่งผลอะไรซึ่งพอเข้าไปอ่านดูเขาก็จะบอกว่ามันมีเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงว่าทำไมถึงจะต้องเตือนว่ามันกระทบตรงไหนมันมาจากข้างนอกหรืออะไรอย่างนี้ถูกไหมฮะคือก็เข้าใจแหละว่าบางคนก็จะรู้สึกกังวลว่าเฮ้ยถ้าไม่เตือนจะทำอะไรถูกไหมแต่ลองเตือนบ่อยๆเอาว่ามันก็อาจจะทำให้มีความกังวลได้ปะ
0: ใ

0: มันว่าไง
1: คือมันก็คงไม่ได้บ่อยหรอกแต่ว่าแบบมันก็ยังมีคนถามแหละบอกว่าก็ไม่ต้องเตือนเป็นalert แต่บอกให้รู้ว่าเกิดขึ้นอะไรผมก็แบบผมก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันก็จะผิด
0: มันต่างกันไหมอ่ะ
1: หมายความว่ามันจะผิดวัตถุประสงค์ของการเป็น
0: เซลล์บอดแคสต์หรือเปล่าใช่ไหมที่เอาไว้เตือน
1: มันสำหรับ emergency เท่านั้นอะไรอย่างนี้ไห
0: ม
1: ก็เลยไม่แน่ใจมันก็เกิดคำถามขึ้นว่าแต่แบบอย่างเตือน PM 2.5 บางทีก็ไม่ emergency นะอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความหลากหลายแต่ว่าเช่นการ PM 2.5 เขาคงจะมีเกณฑ์เหมือนกันว่าวันไหนสูงเกินเท่าไหร่เขาถึงจะส่งอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ได้เตือนแบบมันไม่ควรทำหน้าที่เซลล์บอดแคสต์ไม่ควรทำหน้าที่เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารทั่วไป
0: คือจะบอกว่าเซลล์บอดแคสต์ไม่ใช่ประชาสัมพันธ์ว่างั้น
1: ไม่ใช่บอกว่าเช้านี้อากาศสดใสดีอะไรอย่างเงี้ยมันต้องไม่ใช่เรื่องแบบหรือแบบพระอาทิตย์จะตกตอน 18:17 น.มันต้องไม่ใช่บอกเรื่องที่มันเป็น general info นะว่ามันต้องแบบเฮ้ยเรื่องด่วนเราเห็นเซอร์บอดแคสต์ปุ๊บเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยมีอะไร serious เกิดขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยสำหรับอันโอเคอยู่นะผมไม่ตีอะไร
0: เพราะอ้อมพอมาเจอระบบอันนี้ของญี่ปุ่นมันก็ชัดเจนอะถ้าแบบนี้ไม่เตือนอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็เอาที่หาตรงกลางกันให้เจอว่าทุกเรื่องอ่ะมันจะมีซ้ายมีขวามีกลางอ่ะถ้าเราหาตรงกลางได้ซึ่งมันหายากมากว่าตรงกลางมันจะต้องกว้างขนาดไหนอ่ะมันก็อาจจะทำให้ทุกอย่างมันผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเพราะว่าเราก็ต้องเซิร์ฟคนทั้งประเทศอ่ะเนาะ
1: ครับผมนะฮะอ่ะก็ฟังกันไปขึ้นตัวกันไปนะครับพออธิบายผมรู้สึกว่ามันมีเหตุผลเราก็ผ่านนะครับช่วงที่ผ่านมาผมไม่ลงตัวเลขในรายละเอียดแล้วกันนะฮะแต่ผมคิดว่าเราไปดูกันได้เพราะว่าเขามีการเปิดเผยตัวเลขกันมาแล้วก็เปิดเผยกันชัดกันอยู่พอสมควรซึ่งมันก็ถูกต้องแล้วล่ะนะฮ
0: ะ
1: บริษัทน้ำมันบริษัทที่เป็นโรงกลั่นต่างๆเปิดเผยผลประกอบการของช่วงไตรมาสแรกกันออกมาเขาบอกว่าไตรมาสแรกของประเทศไทยการเติบโตทางเศรษฐกิจดีกว่าที่คาดการไว้มากไปถึง 2.8นะครับแล้วก็การส่งออกก็ดีเยี่ยมนะครับแล้วก็มันอาจจะเป็นช่วงเดี๋ยวจริงๆไตรมาส2น่าจะมีความชัดเจนมากกว่าเพราะมันเกี่ยวพันกับเรื่องของสงครามที่คุณทรัมป์กับทางอิหร่านมันมีผลค่อนข้างจะชัดขึ้นมาแล้วตรงนั้นนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าผลประกอบการของบริษัทค้าน้ำมันต่างๆโรงกลั่นต่างๆเนี่ยดีมาก
0: ทำไมเสียงเราดูไม่ยินดีเลยอ่ะ
1: โอ้ยยินดียินดีกับเขาดีมากนะครับแต่มันก็เกิดคำถามแหละใครๆก็ถามจริงไหมเขาก็รู้อยู่แล้วนะฮะแต่มันก็ใช่เรื่องที่ว่าเขาจะถ้างั้นอย่าประกาศผลประกอบการดีกว่ามันก็ไม่ใช่ไงเขาก็ประกาศผลประกอบการออกมามันก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าแบบเหรอทำไมแบบดีจังเลยนะเธอกำไรเยอะจังเลยแล้วพวกชาล่าอะไรเงี้ยมันก็เกิดคำถามแบบนี้ขึ้นพร้อมๆกันกับที่ก็ต้องไปดูกันว่ามันมีอะไรที่มากไปน้อยไปตรงนั้นที่สุดท้ายทำไมกลายเป็นประชาชนแบกรับภาระกันแทบตายถึงขนาดที่เราต้องกู้เงินกันขนาดนี้นะครับแต่บริษัทเหล่านั้นทั้งที่บริษัทที่เป็นบริษัทที่ครบดูแลสิ่งที่มันสำคัญเหลือเกินเนี่ยแล้วมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่เป็นสินค้าควบคุมด้วยของประเทศของกระทรวงด้วยแต่ทำมันแปลว่ามันผิดราคาตรงไหนหรือโครงสร้างมันไงเราพูดเรื่องนี้กันเยอะมากนะฮะเรื่องการปรับโครงสร้างพลังงานแต่มันก็เห็นตัวเลขอย่างที่มันเป็นอยู่นะครับก็เดี๋ยวก็ต้องรอดูกันว่าตกลงมันจะเขย่ากันยังไงพร้อมๆกันกับที่ข่าว16นะจ๊ะอ้อมก็คือทีมสุดซอยและฝ่ายกฎหมายกระทรวงพลังงานก็มีการล่าสุดยื่นหลักฐานที่ DSI เขาใช้คำว่าฟันเพิ่มแต่ผมไม่รู้ถึงเวลาฟันเข้าหรือเปล่านะครับบริษัทค้าน้ำมันอย่างเช่นจังหวัดอ่างบริษัทจังหวัดอ่างทองที่เรื่องของมีข้อมูลชี้มูลนะครับเรื่องซุกน้ำมันช่วงวิกฤตพลังงานที่ไม่แจ้งปริมาณรวมรายวันคือเหตุผลอะไรในช่วงวิกฤตแบบนี้แล้วไม่แจ้งปริมาณรวมรายวันถึง20ครั้งมันก็ดูแบบ20ครั้งเลยนะสิ่งที่ทางทีมสุดซอยกับฝ่ายกฎหมายเข้าไปคืออยากให้ขยายผลตามหาบอสคนสุดท้าย
0: last boss เหรอ
1: มันก็จะเป็นบอสสูงสุดแต่ถ้าเข้าใจป่ะฉันถึงพูดคำว่าจะฟันเข้าเหรอ
0: ก็ใช่ไงถึงกลับไปที่ว่าเออเราพูดไปแล้วเดี๋ยวเราจะโดนฟ้องกลับหรือเปล่าช่วงนี้มันพูดอะไรไม่ค่อยได้ด้วยไม่ว่าสิ่งที่จะพูดคือ
1: ต้องไม่ปิดปากสื่อสิ
0: ใช่ไงแต่มันน่าสนใจว่าทำโพลล่าสุดก็ต้องถ้าไม่มีหลักฐาน าจจะโดนฟ้องได้ถ้าไม่มีหลักฐานจะโดนฟ้องได้คนทุเรศที่ไหนจะทำหลักฐานให้เห็นปะไม่ใช่ว่าคนเรายิ่งโกงมันยิ่งเก็บหลักฐานซ่อนไม่ให้เห็นถูกปะว่าเราจะบอกว่าให้เราตามหาหลักฐานถ้าเราตามหาหลักฐานได้เราเปลี่ยนอาชีพแล้วปะต้องไปบอกสารวัตรแจ๊ปะ
1: ก็เขาทำโพลเขาชี้โพรงแต่มันไม่ได้แปลว่าแบบชี้หน้าแล้วก็มาใส่ความกันนะฮะมันก็มีมาตรฐานของโพลของอะไรยังไงอยู่จริงๆมันเมื่อวานเราพูดเรื่องนี้เหมือนกันก็คืออันคิดว่ามันคือกระจกบานใหญ่ซึ่งสะท้อนเสร็จปุ๊บคุณ
0: มันไม่ได้ถูกทั้งหมดหรือผิดทั้งหมดถูกไหมแต่แปลว่ามันมีเส้นเรื่องที่ได้ยินป่ะมันเหมือนมันก็ไม่ใช่ว่าข่าวลือทั้งหมดถูกไหมล่ะมันคือแบบสำรวจหรือเปล่าที่มันเกิดขึ้นได้และเป็นไปได้อ่ะหรือยังไง
1: ก็มันมีมาตรฐานน่ะมันมีมาตรฐานนะครับก็เขาเรียกว่าโพไม่ใช่เหรอก็เขาไปสำรวจกันออกมานะฮะแล้วผมคิดว่ากระจกบานนี้ก็ทำหน้าที่สะท้อนคุณก็ขับไปตรวจตราองค์กรคุณเองจริงๆก็หาวิธีในการแจ้งว่าใครโกงอ่ะแป๊บนึงก็รู้แล้วถ้าหากว่าแบบถ้ามันแอนอนิมัสนะแบบว่าอย่างสมมติอาจจะแจ้งว่าอ้อมโกงเงี้ยผมต้องแสดงตนเหรอถ้าผมแสดงตนใครแจ้งวะ
0: ใช่มันไม่ได
1: ้มันต้องมีวิธีการ
0: มันต้องปกป้องคนแจ้งเหมือนว่าถ้าเราไม่โอเคกับคนในออฟฟิศอะ HR ไม่ใช่ไปบอกว่าคนนั้นก็ไม่โอเคกับเธอเพราะเธอทำอย่างนี้ขนาดนั้นในบางเรื่องมันต้องสอบถามก่อน1 2 3และ4นี่มันเป็นองค์กรระดับประเทศอะไรที่ทำให้คนในประเทศจำนวนหนึ่งทดท้อแล้วรู้สึกว่าเมื่อเราเห็นคนโกงแต่เราไม่มีหลักฐานเราต้องนั่งนิ่งๆไปเรื่อยๆเพราะไม่งั้นผลกรรมจะตกที่เราหรือถูกปะล่ะมันแปลกเราอยากขับเคลื่อนแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเอ๊ะ last boss จะเจอหรอคะมันจะเจอได้คือจริงๆอยากจะชวนอะไรรู้ปะทายกันปะล่ะคุณว่าเรื่องนี้สุดท้ายทายกันไหม
1: ว่า
0: เนี่ยเราชวนทายกันอย่างนี้มันเหมือนทำโพป่ะว่าเรื่องนี้จะจบได้หรือไม่ได้คนที่โดนจะเป็นคนใหญ่สุดหรือคนรองลงมาหรือคนแบบแค่คนขับแล้วปิดสัญญาณอ่ะคุณคิดว่าใครจะโดน
1: อันนี้กลับไปที่เรื่องรถไฟใช่ไหม
0: ใช่ไอ้เรื่องนี้เรื่องน้ำมันเนี่ยแหละสุดซอยเนี่ยคุณคิดว่าคนที่โดนคือคนขับเฉยคือขับแล้วไม่ปิดไม่เปิดสัญญาณที่บอกว่า20ทีไม่แจ้งหรือพนักงานระดับล่างที่ไม่ได้แจ้งหรือ last boss คุณว่าเรื่องไปถึงใครไป
1: ผมว่าเต็มที่ก็ล่างๆกลางๆอ่ะไม่มีทางไม่เคยเฉยถึงตัวใหญ่หรอกไม่อยากคิดว่าทำไมไปไม่ถึงแล้วไม่อยากคิดว่าตัวใหญ่จะเป็นอะไรโอ้โหไม่ถึงหรอก
0: ทำไมเรารู้สึกว่าในหลายๆเรื่องมันตกม้าตายที่คนตัวเล็กหมดอ่ะเรื่องสมมติถ้าโยงกลับไปอีกเรื่องหนึ่งอ่ะไปกลับไปที่เรื่องรถไฟที่เกิดขึ้นกับรถเมย์ทำไมเรายังไม่เห็นการ take action แบบผู้บริหารระดับสูงขององค์กรใดๆออกมากล่าว
1: ขอ
0: โทษขออภัยขอโทษแล้วบอกเลยว่าเราจะมีนโยบาย1 2 3 4ในเบื้องต้นก่อนแล้วมันไม่ใช่องค์กรเดียวมันไม่ใช่แค่การรถไฟมันไม่ใช่แค่ขอสมกจราจรเองก็ต้องออกมาพูดเพราะทั้งหมดตรงนั้นถูกไหมคะมันมีความสัมพันธ์กันทั้งหมดเส้นจราจรตรงนั้นถามว่าคุณว่าสำคัญไหมอะจราจรก็เป็นส่วนกลางถูกไหมฮะที่จะคอนเน็กสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้แยกหน้าที่เป็นใครคนใดคนหนึ่งเอาว่าประชาชนอะเข้าใจและรู้และรู้สึกเศร้ากับการสูญเสียแต่เราต้องมองภาพที่แบบจับคนตัวเล็กมันก็ต้องจับเพราะเขาปฏิบัติหน้าที่แต่คนตัวใหญ่ที่รับผิดชอบระบบเนี่ยอยู่ตรงไหนอ่ะออกมาขอโทษหรือยัง
1: ก็เนี่ยฮะเขาเจอนะฮะนอกเหนือจากที่บอกว่าไม่มีการแจ้งเรื่องของสต็อกน้ำมันรวมทั้งสิ้น20ครั้งเนี่ยนะฮะยังมีเอกสารต่างๆนะครับที่กรอกเอกสารไม่ครบนะครับในช่วงวิกฤตขนาดนี้ออกเอกสารต่างๆไม่ครบนะครับกับการขนส่งน้ำมันทางเรือถึง166ฉบับซึ่งเป็นฟอร์มมาตรฐานตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน8ข้อแต่เขาบอกว่าแบบมันมีการชี้แจงออกมาว่าเป็นเพียงการคาดเคลื่อนในการกรอกแบบฟอร์มไม่ได้จงใจปกปิดข้อม
0: ู
1: ล
0: แล้วใครผิด
1: ไม่มีไงเขาพูดก็ไม่มีเจตนาไงเขาไม่รู้แต่ว่าทาง DSI เขาก็บอกนะว่าก็ข้อสอบอย่างนี้แหละอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนเส้นทางการเงินชี้เป้าว่าใครคือบอสคนสุดท้ายที่อยู่เบื้องหลังขบวนการและคอยสั่งจ่ายเงินทั้งหมดจบที่อะไรแผนกอะไรถ้าเป็นแบบพวกเราเหรอจบที่เฮลันยิกอย่างนี้เหรอจบที่เฮลันยิก
0: เบอร์เผยยังไปไม่ถึงเฮลันยิกเลยคือเขาเรียกประสานงานกลุ่มด้วยนึกออกป่ะยังไปไม่ถึงเฮลันยิกเลยเพราะเฮลันยิกอาจจะเป็นเพื่อนกับอะไรเงี้ยนึกออกป่ะเป็นนามสกุลเดียวกับคนนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจบที่แอสซิสต์ของกลุ่มไปก่อนละกันจะบ้าเหรอเง
1: ินครับผม
0: คือตลกอะทำไมเวลาเราพูดอะไรอย่างงี้เราเริ่มรู้สึกตลกอะอย่างนี้ได้มันเป็นตลกคืนๆใช่ไหม
1: ไม่รู้ไม่อยากร้องไห้ไงก็เลยเลือกหัวเราะแทนก็มาที่สมช.กันต่อนะฮะ
0: สมช.คือใครคะคุณอั๋นคะช่วยอ่านขอโอกาสคุณอั๋นพูดชื่อเต็มของสมช.หน่อยค่ะ
1: สมช.คือสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับก็ล่าสุดเขามีการประชุมกันเรื่องแต่ว่าเรื่องนี้เราคนละเรื่องแล้วนะถึงมันจะเกี่ยวกับ
0: คนละเรื่อง
1: นะครับเขาก็มีการพูดคุยกันเขาบอกว่าเออมันก็มีประเทศเพื่อนบ้านที่มีการติดต่อมาเพื่อขอตอนนี้เราอยู่ในระหว่างการระงับนะครับการส่งออกพลังงานหรือว่าส่งออกน้ำมันนะครับก็ช่วงที่ผ่านมาที่มันต้องต่อแถวต่อคิวกันนะแต่ณวันนี้ไอ้วิกฤตตรงนั้นมันหายไปอาจจะด้วยแบบว่าประชาชนก็หายตื่นเต้นและหายแพนิคหรืออะไรกันต่างๆด้วยเช่นกันนะครับก็เลยมีการบอกว่าเออทางเวียดนามกับฟิลิปปินส์เนี่ยมีการขอมาว่าแบบให้เราพิจารณาเนี่ยส่งออกน้ำมันไปที่เขาได้ไหมคือฟิลิปปินส์กับเวียดนามแต่น้ำมันที่เขาขอมันไม่ได้เป็นน้ำมันที่พวกเราใช้กันเลยนะฮะมันเป็นน้ำมันเครื่องบินน้ำมันสำหรับอากาศยานเท่านั้นมันเป็นประเภทและน้ำมันที่ชื่อว่าเจ็ต A1 เจ็ต A1 กับน้ำมันสำหรับการเติมเครื่องบินไม่มีผลกระทบต่อการใช้น้ำมันภายในประเทศนะครับ อีกอย่างหนึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายครั้งน้ำมันดิบที่มันเก็บอยู่ในสต็อกเรายังไม่ได้ผ่านกระบวนการกันนะครับแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ช่วงที่มันแบบว่าเฮ้ยท่าทางจะไม่พอเราก็เลยเพิ่มอัตราการกลั่นน้ำมันดิบออกมาปรากฏว่าถึงเวลาออกมาจริงๆเนี่ยนะตอนนี้ตามที่เขาพูดแต่ผมไม่รู้นะเขาบอกว่ากลายเป็นว่าสต็อกน้ำมันในประเทศเราสูงน้ำมันที่กลั่นเสร็จแล้วด้วยนะฮะมันสูงเกินกว่าปกติด้วยซ้ำนะครับเพราะตอนนั้นเราคาดแบบเรารู้สึกว่าไอ้ช่วงที่ผ่านมาคนก็แห่กันเติมเกินปกตินึกออกป่ะน้ำมันลงขีดนึงก็เติมน้ำมันลงขีดนึงก็เติมกลัวจะไม่มีแล้วบอกว่าเฮ้ยไปแล้วบอกเฮ้ยใครบอกว่าน้ำมันพอเนี่ยฉันขับรถไปปั๊มนี้ก็เต็มปั๊มนี้ก็หมดอะไรเงี้ยไอ้วิกฤตตรงนั้นมันหายไปแล้วผมไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นกันนะตอนนั้นมันผมว่ามันทุกอย่างแหละมันแบบขาดนิดขาดหน่อยช้านิดช้าหน่อยแล้วเราก็ขยันเติมกันด้วยมันก็เลยมีอะไรที่ไม่ดีอยู่ในภาวะปกติช่วงนั้นณตอนนี้พฤติกรรมแบบนั้นมันหายไปนะครับปรากฏว่าสต็อกน้ำมันเราก็สูงเกินเขาก็เลยมองว่าอ่ะงั้นระบายออกไปบ้างมันก็ดีสรุปก็คือเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมกันต่างๆตรงนี้นะครับก็อยู่ภายใต้กระทรวงพลังงานนะครับคอยดูแลกันอยู่โดยอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานด้วยก็มีอำนาจในการระงับการส่งออกได้ทันทีหากเห็นสต็อกที่มันผิดปกติหรือมีความเสี่ยงว่ามันอาจจะไม่พออะไรเงี้ยเขาสามารถที่จะกลับไปใช้คำสั่งเดิมได้ทันทีแต่ในเบื้องต้นนะตอนนี้คิดว่ามันไม่มีปัญหาเราไม่เห็นสต็อกแต่เขาเห็นเขามองว่าอ่ะงั้นส่งออกให้เวียดนามกับฟิลิปปินส์ได้ระบายสต็อกด้วยก็นี่ก็คืออัปเดตล่าสุดว่ามันจะมีการส่งออกแล้วนะไม่งั้นจะงงเอ๊ะห้ามอยู่ไม่ใช่เหรอเขาก็เลยมาแจ้งให้เราทราบกันครับ
0: อันนี้คือน้ำมันเติมเครื่องบิน
1: เครื่องบินอากาศยานเจ็ด
0: ถ้าอย่างนี้เราเติมสายเครื่องบินในประเทศมันจะทำให้ตั๋วเครื่องบินบ้านเราลดลงไหมเพราะว่าบ้านอื่นเขาประกาศลงหมดแล้วนะคะ
1: ไม่รู้ก็อย่าง
0: ถูกไหม
1: เนาะลายสายการบินประกาศลดราคาแล้วนะฮะ
0: อย่างฮ่องกงล่าสุดประกาศลงบ้างแล้วนะคะฮ่องกงก็ประกาศแล้วนะฝั่งเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเออแล้วมันก็จะมีพาดหัวข่าวว่าสายการบินนี้ประกาศลงตามสถานการณ์น้ำมันโลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่รอว่าทางฝั่งบ้านเราอะลงไหมเนี่ยแล้วถ้าเกิดเรามีถึงขั้นน้ำมันเราส่งออกได้อะเราไม่ลงไหนเ
1: ออก็รอดูเขาอาจจะคุยกันอยู่ก็ได้อ่ะเดี๋ยวอาจจะมีข่าวมาบ้างก็ได้แต่ตอนนี้ยัง
0: นะคะก็เราติดตามสำหรับใครที่จะเดินทางพูดถึงน้ำมันพูดถึงงั้นพ่วงไปที่การเดินทางเลยแล้วกันสรุปเคาะแน่นอนนะคะ20มิถุนายนนี้ 1,120 บาทสำหรับใครเดินทางออกนอกประเทศนะคะ
1: อืม
0: เราไม่ต้องไปประหยัด 1,120 โดยจะใช้ช่องทางธรรมชาตินะคะคุณผู้ฟังอันนั้นอาจจะกลับไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องจ่าย
1: เราก็มีสิทธิ์ถามนะว่ากำไรเยอะแยะทำไมยังเก็บเราเพิ่ม
0: แล้วเราก็มีสิทธิ์ถามไหมคะว่ากำไรก็เยอะแยะแล้วทำไมมันยังดูไม่สวยและดูใช้ไม่พออ
1: ืมมีสิทธิ์ทั้งนั้นเลยฮะเพราะว่าเราก็ถามอยู่บ่อยมากเราถามอยู่บ่อยมากอยู่แล้ว
0: เขาก็บอกนะเอาว่าเขาก็คงคิดในใจทุกคนมีสิทธิ์ถามครับแต่จะตอบหรือไม่นั้นหรือคำตอบจะเป็นที่พอใจหรือไม่นั้นก็อีกเรื่องนึงแต่ถามได้นะครับว่า 1,120 บาทจะเอาไปปรับปรุงอะไรครับก็จะได้ถ้าอากาศยานอีกอาคารหนึ่งครับแต่อาคารเก่าก็ห้องน้ำลำบากเหลือเกินครับอย่างเงี้ย
1: ก็
0: ห้องน้ำชายมีปัญหาบ้างไหมคะ
1: ปัญหาคืออะไรอ่ะผมก็ไม่ได้เจอว่าอะไรนะ
0: สะอาดคิวที่ยาวไหมสะอาดไหมของผู้ชายอ่ะ
1: คุณเทียบความสะอาดกับอะไรอ่ะ
0: รู้สึกโอเคเข้าไปไม่มีกลิ่นเหม็นน่ะแล้วก็รู้สึกหยิบจับแบบโดนอะไรในนั้นแล้วมันรู้สึกว่าแบบเออไม่ได้แบบขยแยงมากอ
1: ่
0: ะ
1: พารากอนดีกว่าเซ็นทรัลชิดลมดีกว่า
0: อืมก็จบ
1: ถ้าผมถึงเทียบว่าจะเทียบเอามาตรฐานไหนดีล่ะหรือเราคิดว่าเราอยากเป็นอะไรอ่ะถ้าคุณบอกว่าโหเทียบกับพารากอนหรูไปไหมพารากอนนี่แมสแล้วนะแต่เป็นพรีเมียมแมส
0: พารากอนนี่คือต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยนะ
1: ถ้าเทียบกับไอคอนสยามยิ่งดีหนักขึ้นไปอีกเทียบไม่ได้เลย
0: เอกชนทำได้และอันนั้นคือเข้าฟรีนะบางคนจะบอกว่านับว่าฟรีเหรอเพราะว่ายังไงเข้าไปก็ต้องกินต้องใช้เฮ้ยมันมีกินมีใช้มันมีแต่คุณได้ถูกปะถูกปะม
1: ัน
0: มีคนอื่นไม่ได้ใช้อะ
1: เทียบกับฮ่องกงเทียบกับสิงคโปร์ก็ได้อะก็เราควรมีเบนช์มาร์กเป็นตัวที่ดีไหมเหรอเราควรเทียบเป็นตัวที่ดีป่ะ
0: เราเบนช์มาร์กเราเป็นฮ่องกงกับสิงคโปร์เลยเหรอเราไม่เอาไปในห้างกันเองก่อนเหรออ
1: ืม
0: เดี๋ยวว่าเราจะพูดคำไหนอ่ะเดี๋ยวว่าเบนช์มาร์กเราจะไประดับประเทศอื่นที่เป็นสถานการณ์เดียวกันหรือเราจะเอาแค่ประเทศเดียวกันแต่คนละอุตสาหกรรมไหมอะไรเงี้ย
1: ผมไม่อ่ะเป็นผมก็จะเทียบนี่แหละแล้วก็ไม่ต้องไม่อย่างเงี้ยไม่เห็นต้องบินไปดูงานเลยแค่กดมาก็ดูละเงียบพอพูดเรื่องดูงานวันก่อนคุณรู้ป่ะส่งทั้งรูปส่งทั้งอะไรมาเลยนะว่านี่เขากำลังประชุมจะไปดูงานกันอีกแล้วครับพี่อั๋นเนี่ยส่งมาเลยนะชื่อหน่วยงานไหนส่งใหญ่เลยผมว่าจะให้ผมทำอะไรดี
0: วะพูดถึงดูงานเธอรู้ไหมว่าฉันเดินอยู่ญี่ปุ่นฉันเดินขี่เดินขาเดินมาบ้าบอฉันนึกในใจและเสียงในหัวฉันมันก็ออกมาเพราะฉันพูดกับแม่ซื้อได้อยู่แล้วไงเนาะว่าไปดูงานทำไมมาดูนี่เนี่ยนี่ไม่ได้ตั้งใจมาดูงานยังเห็นเลยว่ามันควรจะ1 2 3และ4คือไม่ได้บอกว่าเรามีทางออกแบบเป๊ะนะเพราะเราไม่ใช่ผู้บริหารแต่เรารู้สึกเลยว่าไม่ต้องไปดูงานนี่เนี่ยมาเดินเที่ยวเดินผ่อนคลายยังเห็นเลยว่าอ๋อเขาทำแบบนี้เขาเป็นแบบนี้เขาเป็นแบบนี้ทำไมอ่ะนึกออกว่า
1: คุณอ้อม
0: เรายังรู้สึกได
1: ้ที่ผมได้รับเนี่ยนะฮะจากคุณทูฟังกรีนแมร์ฟรานี้นะฮะเจอไปดูงานอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่มาลดีฟนะฮะคุณผู้ฟังเนี่ยทำรายงานมาให้ผมเลยนะฮะมีการถ่ายรูปในชุดแบบไพรเวทแบบชุดเที่ยวอ่ะชุดเที่ยวอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งนะฮะริมสระน้ำนะครับแล้วก็แมทช์เลยว่าคนนี้ดำรงตำแหน่งใดในองค์กรนี้คนนี้ดำรงตำแหน่งใดในองค์กรนี้ผมก็ว่าเขาอาจจะแอบกันไปเที่ยวหรือเปล่าไม่คือแล้วก็มีการอธิบายเลยว่าเขามาที่งานใดอะไรยังไงมาจากหน่วยงานอ่ะโอ้โหทำเป็นรายงานการประชุมมาให้ผมเลยอ่ะอย่างดีมากแล้วผมก็เอาไงดีฉัน
0: คือ DPA ป่าววะ
1: มันข้อน่าจะผิดนะผมว่าถ้าโพสต์ผิดผมคิดว่าถ้าโพสต์ผิดถ้าส่งกันเองไม่ผิดผมก็
0: ไม่แต่แอบถ่ายแล้วทำให้เกิดความเสียหายมี PDPA หรือเปล่าเดี๋ยวมันก็ไม่เซฟ
1: ถ้าโพสต์ในที่สาธารณะผิดผมคิดว่าก็เรายังไม่สามารถตอบได้เลยว่าผิดจริงป่ะเขาอาจจะมาทำงานที่รีสอร์ทแห่งนี้ก็ได้ผมถามด้วยว่ารีสอร์ทแห่งนี้มีห้องประชุมขนาดใหญ่หรือเปล่าเขาอาจจะมาประชุมงานบอกอ๋อไม่มีเช็คแล้ว
0: ด้วยชอบตรง
1: เช็คแล้วก็ทำรายงานมาขนาดนั้นเขาเลยเช็คใจแบบเช็คละเอียดให้บอกว่าอ๋อก็เก๋ๆอยู่เนาะ
0: คือบางทีก็ไม่เข้าใจว่าเราไปดูงานตรงจุดนี้เราได้อะไรและการไปดูงานสมมุติว่า9โมงเราไปเช็คอินที่เราจะตึกที่เราไปดูงานกว่าจะใช้วุ้นแปลภาษาผ่านล่ามนู่นนี่นั่นเที่ยงเราไปกินข้าวแล้วนะเที่ยงเราอยู่ที่ร้านอาหารแล้วเพราะว่าเราจองไว้เดี๋ยวเต็มเพราะฉะนั้นในช่วงการดูงานจะเริ่มตั้งแต่9โมงจนถึง11โมงและ11โมงครึ่ง เธอจะเข้าใจงานตรงนั้นได้ภายใน2ชั่วโมงในขณะที่ต้องมีคนแปลภาษาอีกครึ่งทางเหรอเธอเข้าใจงานได้ขนาดนั้นเลยเหรอในขณะที่ฉันไปนั่งทิ้งตัวแล้วฉันก็ดูว่าเออตึกนี้เขาสร้างมันเพื่ออะไรคอนสตรัคชั่นตรงนี้บางทีมันไม่ได้มีอะไรแต่มันบ่งบอกเลยว่าทัศนวิสัยที่เขามีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ๋อแล้วมันมีอย่างนี้แล้วนี่คือฟอรัมประชุมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คอมมอนแอเรียเป็นอย่างนี้แล้วเข้าไปดูหูอีสิ่งนี้สร้างตั้งแต่ก่อนปี2000ทำไมทัศนวิสัยเขามองกว้างไกลจังเลยแล้วมันได้ผลระยะยาวมากและของเราอะทำอะไรกันอยู่อะเนี่ยเราไปดูงานตรงไหนอะที่ผ่านมาเราไปดูงานผิดประเทศหรือเปล่าคุณว่ายังไงแต่เขาก็ไปอังกฤษนะ
1: อีกหลายเรื่องมากเลยผมขออนุญาตนะครับผมอยากให้กำลังใจนะผมอยากสะท้อนจังเลยอะคือ
0: เรื่อง
1: ล่าสุดเนี่ยไปฟิลิปปินส์มานะอ้อม
0: ไป
1: มะนิลานะครับผมไปงานเนี่ยผมก็เลยอยู่ในจุดที่มันดีนะครับมันก็จะเป็นจุดแอเรียนึงซึ่งผมก็ก้มๆเงยอ่ะเงยมาอีกทีนึงหู้ทำไมดูเจริญงี้สวยจังเลยแล้วก็เป็นแอเรียที่ใหญ่พอสมควรนะครับก็แต่คือเขาพยายามอธิบายนะคนฟิลิปปินส์รู้จักประเทศไทยดีเขาพูดว่าถ้าพูดว่าแอเรียนี้นี่ก็เหมือนสุขุมวิทสีลมแหละครับอย่างเงี้ยพูดไทยกับผมเลยนะอย่างเงี้ยผมพบว่าเฮ้ยมันดูดสะอาดสะเอี่ยมเรียบร้อยมากสภาพถนนดีฟุตบาทอีกกว่าเราผมกล้าใช้คำนี้เลยเฉพาะตรงแอเรียนั้นซึ่งผมตอบไม่ได้ว่ากี่ตารางกิโลหรือแบบกี่กิโลคูณกี่กิโลเสาไฟลงดินหมดนะครับระหว่างตึกมีสวนสาธารณะเล็กๆ เรียกว่าแบบผมไม่รู้เหมือนบล็อกเว้นบล็อกเป็นต้นไม้อะแต่ร้อนมากร้อนกว่าเรามากแต่ว่าสะอาดสะเอี่ยมเรียบร้อยคือผมแบบแล้วไฟนะไฟถนนก็ดีทุกอย่างดีหมดแต่ดีในแอเรียนั้นนะพอมุดออกมาครั้งหนึ่งผมก็แบบอุ้ยทำไมมันหลุดได้ขนาดนี้แต่ยังน้อยเช่นกันถ้าผมอยู่ประเทศเขาด้วยเราก็อยู่ประเทศเราด้วยแปลว่ารู้ว่าจะทำดีทำยังไงนะแต่ทำไมไม่ทำเพิ่มของเราก็กำลังทำเพิ่มอยู่แหละผมคิดว่าแต่ว่ามันก็เห็นปัญหาว่าแบบเออเห็นไหมมันประเทศอื่นเขากำลังทำกันอยู่เขาแข่งกันอยู่เหมือนกันนะครับนี่อ่ะมีส่งมาล่าสุดบอกว่าที่ผมจะพูดเมื่อสักครู่นี้ผมจะไปแตกอันนึงคือบังเอิญผมขับรถผ่านแถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเขาก็มีทางทำทางยกระดับตรงจุดที่มันเชื่อมเป็นทางลอยฟ้าที่มันลอยอยู่รอบๆอ่ะนะถ้าผมย้อนกลับไปได้ผมไม่ทำหรอกเพราะผมรู้สึกว่าไม่สวยผมว่ามันไม่สวยนะฮะแต่บางคนอาจจะบอกว่าเออเอาสะดวกเอาก็สุดแท้แต่ตรงนั้นเอาสวยหรือสะดวกแต่จริงๆสวยกับสะดวกมาพร้อมกันได้นะฮะถ้าคุณใส่รสนิยมล่าสุดเนี้ยไอ้ทางเนี้ยเขาทำเพิ่มอีกฝั่งหนึ่งผมก็คิดว่าในจะทำก็ทำปะนะครับให้มันรอบนะครับเชื่อมโลจิสติกไม่ใช่เลือกว่าฝั่งนู้นมีอีกฝั่งหนึ่งทำไมไม่มีเชื่อมให้ฉันบ้างล่ะมันเชื่อมไปถึงทางฝั่งโรงพยาบาลราชวิถีแล้วก็ทางโรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับขอฝากคนไม่เห็นด้วยกับผมก็ได้ผมแค่รู้สึกว่าคุณควรปรับปรุงไฟและแสงสว่างมันอยู่ตรงอนุสาวรีย์ชัยที่มีการจัดไลติ้งตามสมควรแล้วคือมันมีการจัดไฟที่อนุสาวรีย์แต่ไอ้ทางยกระดับเหล่านี้ใช้ไฟฟลูออเรสเซนต์ซื่อๆเลยสีขาวเป็นหลอดทื่อๆเลยอ้อมซึ่งผมรู้สึกว่าไม่ได้นี่คือหนึ่งในห้องรับแขกของประเทศคุณต้องใส่รสนิยมกว่านี้มาก
0: วินเทจ
1: ไม่วินเทจก็ต้องเก๋กว่านี้แต่นี้คือซื่อเกินไปซื่อแบบโอเคขอบคุณที่ยังติดตรงอะอย่างน้อยยังเว้นช่องไฟให้ฉันน่ะแต่ถ้าไม่งั้นนี่แสงไฟระดับคอนสตรัคชั่นไซส์เลยนะผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่ได้ว่ะไม่ได้พวกนี้ต้องใส่อารมณ์หมดเข้าใจป่ะต้องใส่อารมณ์หมด
0: แล้วตอนนี้จะคุยกับใครเพราะคุณก็เอายกตัวอย่างกลับมาที่เราจะทำฟุตบาทแต่ละทีมันจะต้องมีหน่วยงานนี้แล้วมาหน่วยงานนี้แล้วหน่วยงานนี้บ้านเรามันหลายหน่วยงานอะแล้วใครจะเป็นเจ้าภาพไฟตรงนั้นอะกทม.หรือว่าไอ้เกี่ยวกับพวกที่ทำแสงสว่างเป็นสายการไฟฟ้ามันต้องคุยกันอีกอะเราคุยยากมากอะเรามีหลายหน่วยงานที่กว่าจะคุยได้ฟุตบาทอันเดียวเนี่ยเพิ่งยังไม่เสร็จดีเลยเนี่ยของเราเนี่ย
1: แต่ก็ดีขึ้นผมเห็นดีขึ้นแต่ผมก็อีกอะตอนผมก็รู้สึกว่าโอ้เราบ่นกันเรื่องฟุตบาทอโศกที่เดินแล้วน้ำกระเดิดแต่ล่าสุดนี้เขาทำมาดีนะฮะแต่ผมก็รู้สึกว่า อุตส่าห์ทำดีขนาดนี้ทำไมไม่เอาสายไฟลงเลยเดี๋ยวจะเอาสายไฟลงก็ต้องรื้อฟุตบาทอีกดิ
0: เพราะว่าสายไฟก็จะเป็นถามว่าเขาเอาลงไปบ้างแล้วอันเนี้ยจากคนที่เดินนะเอาสายไฟลงไปบ้างแล้ว
1: เอาลงบ้างแล้วหรอลงยังลงแล้วหรอ
0: ลงบ้างแล้วค่ะคือมันหายรกไปเยอะไม่รู้ใช้คำว่าเอาลงบ้างหรือตัดทิ้งไปเจอแล้วว่าไอ้รังนกเนี้ยที่เคยเป็นสัญลักษณ์เนี่ยมันคือของเก่าแล้วตัดทิ้งไปเพราะพวงนั้นน่ะมันหายไปแล้วแต่มันยังคงเหลือบางเส้นแต่ที่งงคือฟุตบาทบางอันน่ะทำฝาท่อดีมากเลยนะคะเป็นฝาท่อลวดลายสารพัดแต่บางอันน่ะแล้วมันก็จะเขียนแปะเอาไว้เงินพิมพ์ว่าของหน่วยงานอะไรไม่เปลี่ยนแล้วกระเดิดอย่าง
1: น
0: ี้กระเดิดแบบ
1: อัตโนมัติมีกระเดิดดีเน
0: า
1: ะ
0: มีกระเดิดเพราะบางฝาที่ทำเรียบร้อยอ่ะมีจริงๆและสวยดีจริงเลยแต่ฝาที่กระเดิดก็เลยเอ๊ะไม่ใช่หน่วยงานของกทม.ไม่ใช่หน่วยงานนี้และไม่ให้ความร่วมมือหรือเปล่าหรือรอให้ทุกอย่างเสร็จแล้วมาเปลี่ยนหรืออะไรแบบนี้เพราะเราไม่รู้จริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมมันเดี๋ยวก็ปุบเดี๋ยวก็โผล่แต่ถามว่าภาพรวมดีขึ้นไหมต้องยอมรับว่าฟุตบาทที่อโศกน่าเดินขึ้นเยอะค่ะเมื่อฟุตบาทดีคนก็อยากจะใช้ทางเท้าถูกไหมฮะเพราะมันทำให้พอมันใช้ทางเท้าได้คนเดินได้ไม่ว่าจะออกกำลังกายหรือใช้เพื่อประหยัดหรือใช้อะไรก็แล้วแต่มันก็ส่งเสริมให้สาธารณูปโภคมันถูกใช้มากขึ้นรถที่จะลงไปในถนนมันก็จะน้อยลงอะถูกไหมล่ะ
1: ถูกค่ะ
0: มันเป็นแบบนั้นม
1: ัน
0: ควรทำให้ดีแล้วถ้าเกิดไฟมันดีมันก็ช่วยให้คนไว้ใจแล้วก็อยากจะใช้รถใช้ถนนแบบปกติและประหยัดได้มากขึ้นอ่ะไฟมันแย่มากเลยตรงอนุสาวรีย์อันนี้เราไม่รู้เลย
1: มันได้แค่
0: เพชรบุรีใหญ่แย่กว่าอันไหนเพชรกับถ้าเทียบกับเพชรบุรีดิเพชรบุรีตัดใหม่เพชรบุรีตัดใหม่
1: เพชรบุรีมีไฟแย่อะไร
0: โอ้ฉันมองไม่เห็น
1: อันไม่ได้พูดเรื่องความสว่างอันกำลังพูดว่า
0: เรื่องระยะ
1: เหนือจากความสว่างนะตอนนี้ลองพูดเรื่องความสวยงามบ้างแล้วไหมเมืองอย่าเอาแต่ฟังก์ชันอย่างเดียวดิชีวิตจะดีมันไม่ใช่แค่ฟังก์ชันอย่างเดียวนะ
0: เอาพื้นฐานฟังก์ชันให้เรียบร้อยก่อน
1: โดยเฉพาะมันอยู่ในจุดที่ฉันรู้สึกว่ามันต้องไม่แค่ฟังก์ชันเข้าใจป่ะอันคิดว่าอนุสาวรีย์ชัยนะไม่ใช่เพราะว่ามันใกล้บ้านผมนะอนุสาวรีย์อีกหลายแห่งเนี่ยผมว่าถ้าเราจะทำเป็นห้องรับแขกเนี่ยคุณต้องนึกในใจไหมว่าวันนี้น้ำพุควรเปิดแล้ววันนี้น้ำพุไม่ควรเปิดหรอเฮ้ยถ้ามันจะเปิดมันก็เปิดดิเปิดไปเลยมันจะแค่ไหนกันมีกี่น้ำพุกันในประเทศเนี่ยถ้าตรงนี้ต้องเปิดก็เปิดปิดทำไมอ่ะถ้าจะปิดอย่าสร้างน้ำพุทำอย่างอื่นไปเลยถ้ามีต้องเปิดฮะ
0: พูดยากเหลือเกินนะคะแต่ตอนนี้น้องโบบอกว่าพี่คะขอบคุณก่อนไหมคะ7:34แล้วค่ะ
1: การเอาสายไฟลงดินต้องวางแผนรู้ค่ะว่าต้องวางแผนทำอะไรก็ต้องวางแผนอย่างนั้นนะคะเพื่อให้ไม่ให้ขุดไปโดนของคนอื่นนี่คือ general thingsนี่คือเรื่องพื้นฐานค่ะเข้าใจหมด มีหลายเจ้าภาพด้วยนะคะเข้าใจค่ะแต่ที่อื่นเขาเอาลงยังถนนเส้นอื่นเอาลงยังก็ทำแบบเดียวกันก็แค่ขยายผลแต่ผมไม่ได้บอกเขาไม่ทำนะเขาทำไปเยอะแล้วนะ
0: เขาทำอยู่เขาทำอยู
1: ่เขาทำเยอะเขาทำเยอะแต่ผมแค่แบบผมเสียดายฟุตบาทว่าอุตส่าห์ทำดีก็แค่นั้นเองครับแต่ว่าเขาอาจจะมีเหตุผลก็ได้ว่ากันไปก็แค่ติอันนี้ติเพื่อก่อนล้วนๆเลยนะครับเพราะผมก็เห็นว่าเขาก็ทำอะไรไปเยอะผมเคยคุยกับคุณชัดชาติผมเคยคุยกับคุณชัชชาติผมก็บอกว่าคุณชัชชาติให้ผมไปดูแลเรื่องความสวยงามนะซึ่งไม่ได้ใช้งบประมาณเพิ่มนะอ้อม
0: เชื่อไหมเข้าใจ
1: บ้านสวยกับบ้านไม่สวยบางทีใช้เงินไม่ต่างนะ
0: ถูกเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายบางทีเราเสียตรงหนึ่งเอามาใช้ตรงหนึ่งแล้วมันได้ผลที่ปลายทางที่ดีกว่าหรือเท่ากันอย่างน้อย
1: คนแต่งตัวดีไม่ได้แปลว่าคนแต่งตัวแพงนะฮะไม่จำเป็นคนแต่งตัวแพงก็ไม่ได้แปลว่าเป็นคนแต่งตัวดีนะฮะ
0: ค่ะ
1: ผมไม่ได้บอกผมมีรสนิยมดีนะแต่ผมคิดว่าผมไม่แย่แล้วกันอย่างน้อย
0: อย่าง
1: น้อยเรื่องแต่งบ้านผมไม่เอาเรื่องส่วนตัวนะไม่เรื่องแต่งตัวนะเอาเรื่องแต่งบ้านแต่งไฟผมมั่นใจว่าผมผู้เชี่ยวชาญ
0: เออไม่แพงด้วยเราก็จะถนัดกันคนละเรื่องสองเรื่องเนาะ
1: โอเคอ่ะเบรกแล้วเดี๋ยวจะกลับมาคุยเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะเรื่องเทรนด์ซึ่งเราเห็นอย่างรุนแรงแล้วเราควรอย่าเรียกว่าระวังกันเฉยๆไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยระวังแบบระแวงแต่เราจะทำไงให้เรายังสามารถเป็นผู้รอดชีวิตได้จากการป ลดระวางของพนักงานในแทบทุกอุตสาหกรรมอย่างใหญ่โตนะครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยเรื่องนี้กันแต่ตอนนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับ
0: ค่ะเริ่มต้นวันดีๆกับสิ่งเล็กๆจากข้าวโอ๊ตแมคเกอเรตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณไบรทิปถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com ค่ะ
2: โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคเกอแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0%
2: กับเล็กเตอร์ซอย0%น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้0%น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
2: ดื่มเล็กเตอร์ซอย0%น้ำตาลทราย0%
3: อร่อยเกินต้าน

0: คุณ
1: ชิปเลดี้ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง
2: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กม./ถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มป

0: ให้ฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
1: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
2: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: เบาๆ
3: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเรา

0: พราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสถเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นโดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมกกาแรตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
2: กลับมาแล้วได้ยินเสียงไหมฮะอ้อมได้ไหม
3: ค่ะได้ยินค่ะได้ยินชัดเลย
2: โอเคครับผมนะฮะเมื่อสักครู่ผมกระเด้งออกไปมาแล้วแล้วผมกลับเข้ามาใหม่แล้วตอนไปโฆษณาของผมเสียงหายแล้วไม่รู้ระบบเป็นไรแต่ไม่เป็นไรเราแก้ไขกันในระหว่างเบรกนะฮะคนส่งมาหลายข้อความเยอะมากเลยนะฮะเรื่องฟุตบาทนะครับกับสะพานข้ามตรงถนนที่บางขุนเทียนก็เพิ่งทำเสร็จนะฮะแต่บอกว่าคือผมไม่เห็นนะผมไม่เห็นเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าผมแค่อ่านนะครับก็ฝากไปตรวจตาถือว่าเป็นกระจกบานนึงที่สะท้อนมาบอกว่าฟุตบาทตรงแถวนั้นทำได้แย่มากเลยตอนนี้พื้นแผ่นปูนแตกแล้วแล้วปูไม่แน่นปัญหาเดิมเห็นไหมเดินไปเนี่ยถ้าเดี๋ยวฤดูฝนเนี่ยข้างใต้มันกลวงเนี่ยน้ำพุ่งเต็มขาแน่นอนนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของสะพานลอยข้ามถนนตรงนั้นที่แบบว่าทำไม่ดีเลยเขาบอกว่าทำไม่ดีเลยอันก็อันยังไม่แน่ใจว่าทำไม่ดีในเชิงไหนแต่มีคนพูดอันนี้หลายคนที่มาจากไม่ใช่จากข้อหลายข้อความจากหลายคนนะฮะเขาส่งมาตรงนี้เหมือนกันแล้วก็มีบอกว่าอีกอันนึงค่ะฝากด้วยนะครับซึ่งผมก็เคยเจอตรงนี้เหมือนกันคือ Skywalk เนี่ยมันควรที่จะ connected กันหมดถูกป่ะนะเอาในกรุงเทพนะซึ่งผมบางวันผมยังเคยบอกว่าอ่ะวันนี้ฉันจะเดินเลย Skywalk สมมุตินะผมจะบอกผมจะเดินจาก M Quartier ไปพารากอนเดินได้นะอ้อมจริงมันไม่ได้ไกลมากถ้าอยู่ต่างประเทศนี่ผมเดินแน่นอนเลยระยะทางผมชอบเดินชอบดูเมืองชอบดูคนชอบแบบเอาเดินอ่ะวันนี้ไม่ร้อนมากฉันจะเดินปรากฏว่ามันจะมีบางจุดที่อยู่ดีเดินแล้วก็ไม่คอนเ
3: นคหายเพราะว่าต้องบอกว่าไอ้ที่ทำมาให้เดินได้อ่ะเอกชนทำเองหรือเปล่าแล้วเป็นขอความร่วมมือคอนเนคไงเพราะว่าเนื้อปะคะมันสมมติว่าอย่างเราต้องยอมรับว่า M District อ่ะคนที่รับผิดชอบคือเคลียร์เดอะมอลล์ปะเขาก็ทำ
2: ของเขาเอง
3: เขาก็จ่ายเงินเอง
2: ตัดไปที่
3: อย่างชิดลมอ่ะเราก็จะเดินไปได้กระจึงหนึ่งถูกไหมในระหว่างต่อเพลินจิตไปชิดลมเราเดินไม่ได้แล้วนะในขณะที่ชิดลมเพลินจิตเดินไม่ได้เหมือนกันจากพารากอนน่ะถ้าคุณจะเดินทะลุตรงนั้นคุณต้องจ่าย10บาทคุณรู้ใช่ไหม
2: รู
3: ้คุณต้องจ่าย10บาทและแต่ถ้าคุณจะเดินแค่ช่วงนี
2: ้คุณต้องจ่ายเงินค่าเข้าไปในสถานี BTS คุณต้องปิ๊บเข้าแล้วปิ๊บออกต้องจ่ายเงินค่าผ่านทางกับสถานีรถไฟ BTS
3: แต่ถ้าคุณใช้ BTS อยู่แล้วคุณออกคุณไม่ต้องเสียถูกไหมฮะแต่ว่าคุณต้องออกให้ถูกที่เพราะถ้าคุณออกผิดรูคุณต้องกลับเข้าไปใหม่อะไรแบบเนี้ยคือเราว่ามันน่าสนใจตรงที่อะไรที่ทำให้เอกชนต้องเป็นคนแบกและประชาชนได้รับความสะดวกสบายจากเอกชนมากกว่าตรงนี้คือเมื่อวานนั้นอ่ะอันนี้ขอยกตัวอย่างถึงบอกว่าเนี่ยเหมือนมาดูงานเหมือนกันคุณอันบอกว่าถ้าเป็นคุณจะเดินสบายมากถ้ามันยาวคุณจะรู้สึกว่าคุณอยากเดินด้วยซ้ำถูกไหม
2: ครับ
3: เขาอ้อมมาเดินอยู่อ้อมไปขึ้นรถบัสใช่ปะปรากฏอ้อมขึ้นรถบัสฝิดฝั่งอ้อมต้องไปฝั่งหนึ่งแล้วพร้อมเดินกลับมาตอนเย็นเงี้ยพี่หันสิ่งที่อ้อมเจอคืออ้าวนี่ฉันเดินอยู่ใต้ถนนนี่ว่าใต้ถนนบนหัวฉันพ้นมานี่คือท่ารถเลยนะท่ารถตรงประตูนี้และที่เดินดูแหล่งช้อปปิ้งมีร้านกาแฟมีทุกอย่างนั่งสบายนั่นคือใต้ถนนเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ตรงญี่ปุ่นเราจะรู้เลยว่าที่เราเดินอยู่มันคือถนนที่เชื่อมแต่ละตึกแล้วเขาไม่ต้องเดินบนข้างบนให้ร้อนด้วยนะเขาเดินข้างล่างแล้วเป็นเหมือนลังมดอ่ะคุณสามารถซอกแซกไปกี่ประตูตรงนี้ได้น่าสนใจว่า เราเชื่อมข้างบนเรายังเชื่อมไม่ได้เลยข้างล่างไม่ต้องพูดถึงป่ะ
2: แต่ว่าบทไอ้ข้างบนเนี่ยจริงๆเราเชื่อมยากมากนะถ้าบทจะเชื่อมได้ก็เชื่อมได้นะขออนุญาตนะลองไปดูในจุดที่ผมไม่คิดว่าน่าจะทำได้เขาเชื่อมได้
3: คือที
2: ่ลงจากสะพานหัวช้างซึ่งตอนนั้นพูดเนี่ยคนต้องมีคนอยู่เยอะมากผมพูดด้วยผมไม่รู้ทั้งสิ้นว่าเป็นของใครนะแต่ผมถือว่าประเทศไทยก็เป็นของผมก็จะพูดไอ้ตรงนั้นน่ะตรงที่มาบุญคลองเชื่อมกับสยามดิสคัฟเวอรี่แล้วก็เชื่อมกับสารพัดตึกอ้อมก่อนหน้านี้ผมว่าเขาก็เชื่อมเก่งอยู่แต่อยู่ดีตอนนี
3: ้หอศิลป์ใช่ไหม
2: ผมว่าเริ่มเละแล้วนะผมว่าเริ่มมีบางตึกเชื่อมกันแบบเฮ้ยแบบเฮ้ยเลยอ่ะเฮ้ยเชื่อมอย่างนี้ได้ยังไงลองดูแล้วกันลงจากสะพานหัวช้างแล้วเงยหน้ามองอันที่เชื่อมตึกอันแรกผมว่าขออนุญาตนะฮะผมเห็นด้วยกับการเชื่อมแต่ผมคิดว่าเช่นกันมันเหรอมันเชื่อมอย่างนี้ได้เหรออ่ะผม
3: คุณรู้สึกว่า
2: ดูเอง
3: มันเป็นการเชื่อมแบบไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยใช่ไหม
2: ใช่มันเป็นการเชื่อมแบบไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยและบทบังท
3: ั
2: ศนียภาพขั้นสุดแบบผมแบบเฮ้ยได้เหรอและพูดตรงๆแหมไม่อยากโยงเรื่องนี้เลยจริงๆมันไม่เกี่ยวแต่พูดแล้วพูดเลยแล้วกันนะมันอยู่หน้าวังด้วยนะเพราะฉะนั้นแปลว่าต้องถูกต้องเพราะมันขึ้นมาตรงนั้นแปลว่าผมไม่ได้กำลังพูดว่าเขาทำผิดกฎหมายนะฮะแต่ผมกำลังงงว่าอ๋อเหรออย่างนี้ถูกกฎหมายใช่ไหมนี่คือมาตรฐานใหม่ป่าววะอุ้ยขอโทษนี่คือมาตรฐานใหม่หรือเปล่านะเนี้ยแค่นั้นเองนะฮะถ้านี่คือมาตรฐานใหม่เอาก็ได้ก็จะได้รู้ว่าโอเคแบบนี้ได้ใช่ไหมกรุงเทพมันทึบเลยอ้อมเหมือนหนึ่งก้อนข้ามถนน
3: เข้าใจ
2: แล้วเขาไม่มีช่องแสงอะไรเลยนะ
3: ค่ะ
2: ทึบสนิทปั้งอย่างนี้เลยผมว่าอ้าวหรอได้หรอ
3: หรือ
2: แล้ว
3: เขา
2: ได้ใจว่าโชคดีเนาะไม่มีบ้านอยู่ตรงนี้อ่ะผมรู้สึกงี้เลยอ่ะ
3: เจตนาให้หลบแดดหลบฝนหรือเปล่าในช่วงหน้าฝน
2: อ๋อเหรอจะทำงั้นเหรอถ้างั้นก็ปิดให้หมดเลยแล้วงั้น
3: ไม่รู้ละ
2: ถ้ากลัวแดดกลัวฝนก็ปิดให้หมดให้ทึบไปหมดเลย
3: คือนี่สิ่งที่รู้สึกคือมันเหมือนเราสร้างไปก่อนแล้วเราค่อยมาเติมทีหลังอ่ะตัดมาที่ประเทศที่เขาวางผังแบบเจริญแล้วอ่ะเขาสร้างเสร็จเพื่อสิ่งนี้ถูกไหมฮะมันถูกเตรียมเพื่อสิ่งนี้แต่ของเราสร้างไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาต่ออันนี้เพื่อไปอันนั้น
2: อ
3: ่ะเนี่ยแล้วเราก็จะกลับกันที่ว่าไปดูงานกันเถอะ
2: ครับนะฮะอ่ะวางเรื่องนั้นนะครับ
3: แต่ตอนนี้ต้องวางทุกเรื่องอ่ะ
2: โ
3: บส่งมาบอกแล้วโบส่งมาบอกว่าต้องวางทุกเรื่อง
2: อะไรยังไม่ได้พูดเรื่องเลย์ออฟคนเลยอ่ะ
3: เพราะว่าเราโมแต่ไปพูดเรื่องผังเมืองอยู่เรื่องเลย์ออฟเดี๋ยวจะติดไปพรุ่งนี้ไหมคุณมีเลย์ออฟกี่ที
2: ่เยอะมากแต่อย่างน้อยมีสแตนดาร์ดชาร์เตอร์กับเมตาที่เขาประกาศออกมาและยังบอกว่ามีที่อื่นอีกแล้วจริงๆนะฝากน้องโบด้วยนะจ๊ะโบพี่อันเห็นหลายประเทศเลยที่รัฐบาลเขาประกาศว่าเขาจะลดขนาดแล้วเขาจะเอาคนออก
3: อย่างเวียดนามประกาศไปแล้วเรารู้อยู่แล้วถูกไหมเวียดนามเนี่ยประกาศภาครัฐอเมริกาก็ประกาศถูกไหมฮะ
2: ใช่
3: แล้วเขาลดจริงอเมริกาเนี่ยลดจริงลดก่อนลดต้นๆเลยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานู้นใช่ไหมเวียดนามประกาศลดเป็นไม่รู้กี่ตำแหน่งอ่ะ
2: ครับ
3: คุณว่าของไทยจะลดไหม
2: โอ้ยไม่รู้คือพูดตรงๆคือผมไม่ได้อยากให้ใครต้องตกงานแต่เรากำลังพูดถึงเรื่องของการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพผมคิดว่าเราควรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกว่านี้นะครับมากกว่าที่เราจะแบกกันไปเป็นแบบจำนวนขนาดนี้เพราะงบประมาณแผ่นดินนะวันนี้ที่เราออกมาแต่ละปีเนี่ยประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์มั้งที่เป็นเงินเดือนซึ่งผมว่ามันอาจจะบ่งบอกให้เห็นว่ารัฐเป็นผู้เล่นที่ใหญ่เกินไปหลายเรื่องรัฐไม่ควรทำเองไม่ควรคิดทำเองควรเราควรทริมตัวเองลงให้มันลีนที่สุดในทุกๆองค์กรควรทำแบบนั้นรัฐก็เช่นกันครับผมกระจายต่างไป
3: แต่เราคงยังคงยืนยันนะคะเราไม่ได้อยากเห็นใครเสียงานถูกไหมแต่เราเชื่อว่าถ้าเราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าของเงินทุกบาททุกสตางค์ประชาชนพร้อม
2: นี่ไงนิวซีแลนด์ก็ประกาศเลย์ออฟรัฐบาลนะฮะเพื่อจะเซฟถึง 2.3 บิลเลียนคือมันเราเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับเราจะรอไปถึงเมื่อไหร่ผมไม่ได้บอกว่าให้ออเดี๋ยวนี้นะแต่ผมคิดว่าในมุมหนึ่งองค์กรเนี่ยถ้าเป็นเอกชนเขาไหวตัวเร็วอยู่แล้วนะครับภาครัฐก็คงต้องพิจารณาในขณะเดียวกันเราเองในฐานะที่ อ่านอ้อมด้วยเราก็เป็นพนักงานเราก็มีสิทธิ์ที่มีความเสี่ยงเหมือนกันทำยังไงเราถึงจะไม่เสี่ยงหรือทำยังไงเราจะเป็นผู้รอดในเกมนี้ทำยังไงถึงจะเป็นผู้ที่ต่อให้โดนแล้วเราก็จะยังไปต่อได้เพราะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ถึงจุดหนึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็เป็นไปได้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกัน
3: โอ๊ยตายแล้วปากก็เลยคันยิกๆว่าประเทศเรามีคนชั้นผู้ใหญ่เยอะเกินไปหรือเปล่านะโอ๊ยตายแล้วไปละ
2: ครับผมซึ่งถ้าเป็นเอกชนนะฮะชั้นที่เสี่ยงคือชั้นบนสุดนะฮะ
3: แต่สิ่งที่เราเห็นคือ
2: ชั้นบนสุดกับชั้นกลางเนี่ยเสี่ยง
3: แต่ในขณะที่เราเห็นคือมองย้อนกลับไปบางองค์กรชั้นบนเยอะเหลือเกินถี่มากเลยต้องจบแล้วค่ะไปเถอะ
2: ครับอ่ะขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับเริ่มต้นวันดีๆกับสิ่งเล็กๆจากข้าวโอ๊ตแมกกาเรตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com ครับ
3: ค่ะ
2: เอ๋ครับ
3: มีเจอกันค
2: ่
3: ะ
2: ได้ครับสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาแรตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
4: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
5: ช่วงนี้รู้สึกไม่เฟิร์มยังไงไม่รู้อ่ะขนาดลดแป้งก็แล้วน้ำหนักก็ลงเพื่อนบีบแขนแล้วบอกว่าเหมือนสกูชี
4: ่แบบนี้ทางการแพทย์เราเรียกว่าสกินนี่แฟตจ้ะคือน้ำหนักตัวลดจริงแต่สิ่งที่หายไปคือน้ำกับกล้ามเนื้อส่วนไขมันเจ้าตัวดียังเกาะแน่นอยู่เหมือนเดิมร่างกายเราก็เลยนิ่มเหมือนสกูชี
5: ่เอ้าแล้วแบบนี้ต้องทำยังไงอ่ะ
4: ถ้าแนนลดแป้งแต่โปรตีนไม่ถึงร่างกายก็จะดึงกล้ามเนื้อมาใช้แทนวิธีแก้ก็คือแนนต้องกินโปรตีนให้เพียงพอควบคู่ไปกับการเล่นเวทเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาทดแทนไขมันแต่ถ้าอยากแน่นแล้วก็ดูเฟิร์มกว่านี้เย็นนี้ไปเล่นเวทสัก 4-5 เซตก็เวิร์กอยู่นะแนน
5: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพน
6: เคาน์เตอร์เพนครับชวนพวกเราคนรุ่นใหม่เปลี่ยนมุมมองต่อความปวดอย่ามองว่าความปวดเป็นอุปสรรคนะครับมันคือสัญญาณของการใช้ชีวิตเต็มที่แบบไม่ต้องกลัวความปวดกับแคมเปญล่าสุดเลยกลัวอะไรกับความปวดครับแล้วก็มีเจฟซาเตอร์มาเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์อย่างเคาน์เตอร์แบรนด์ด้วยเคาน์เตอร์เพนด้วยเช่นกันนะครับก็ต้องบอกว่าชั่วโมงนี้นะนี่คือผู้ชายที่ฮอตที่สุดคนหนึ่งของประเทศแล้วล่ะเราก็เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ในการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในทุกๆด้านจริงๆทั้งเรื่องงานดนตรีการแสดงของเขาทุ่มเทครับแล้วเราเห็นเลยว่าเขาโอ้โหสู้เต็มที่ไม่มีคำว่าเหน็ดไม่มีคำว่าเหนื่อยออกกำลังกายอย่างหนักซ้อมหนักกล้ามเนื้อหนักนะครับเตรียมตัวพร้อมกับทุกคอนเสิร์ตทุกการแสดงออกมาเต็มร้อยเสมอนี่แหละครับความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่นำไปสู่ความสำเร็จและเขาเตเพนอยากสปอร์ตทุกคนให้เผชิญหน้ากับความปวดแบบไม่ต้องกลัวอะไรเลยเมื่อยล้าก็ไม่ต้องกลัวอะไรเลยมันคือความท้าทายครับเพื่อที่จะพาเราไปสู่ความสำเร็จอย่างที่เราตั้งใจไว้และเขาเตเพนขอเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนกับทุกความมุ่งมั่นให้ทุกอย่างเดินหน้าได้อย่างเต็มที่แบบไม่ต้องกลัวอะไรกลัวอะไรครับเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนถ้าปวดก็แค่แปะแล้วไปกันต่อ
1: จะกลัวอะไรไม่มีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แกงเขียวหวานแกงไก่ แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงขวดกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
8: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
9: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
10: แม่ครับปวดท้อง
11: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
10: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ

0: ครับปวดท้อง
1: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
0: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะคะ

0: แรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: แอร์เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
1: คุณผู้ฟังที่ถามมานะคะว่าพี่เป้มาทันไหมครับไม่ต้องถามนะคะเพราะว่าไม่มาจ้าวันนี้
2: พี่เป้จ้าบาย
1: ไม่ใช่ไม่ทันไม่มาจ้า
2: ไม่มาเลย
1: ค่ะคนที่มาคือทัชนนท์นะคะสวัสดีพี่เฟียส
2: ผมเหมือนต้อนรับตัวเองก่อนเฟียสเวลคัมนะเฟียสเวลค
1: ัมเฟียสจ้านะคะเฟียสมาส่งกำลังใจฝากคุณผู้ฟังส่งกำลังใจให้พี่เฟียสหน่อยนะวันนี้นะคะ
2: วันนี้ฮะ
1: เพราะว่าพี่เฟียสเดินมาแบบไม่ค่อยปกตินะคะ
2: กระเพกมาเลย
1: กระเพกมาเลยขอพี่เฟียสหายเร็วๆพี่เฟียสเอาขาแกว่งขาไปโดนอะไรมาคะไปโดนตอที่ไหนมาคะ
2: ฉันไปบำเพ็ญกุศลมาบำเพ็ญประโยชน์มา
1: เป็นบำเพ็ญประโยชน์แล้วส่งผลที่ขาเลยเหรอคะ
2: ไปลุกให้อามานั่งในกระป๋อแล้วก็กระป๋อมันก็จะเป็นคันเล็กๆนึกออกมั้ยอ๋อ
1: นั่งกระป๋อคันเล็กๆ
2: เสร็จแล้วมันก็เลยแบบลุกให้มานั่งแล้วก็เป็นตัวเองก็ไปนั่งคูๆอยู
1: ่คูดคูอยู
2: ่แล้วก็ส่งตัวผิดท่าอะไรอย่าง
1: น
2: ี้ไง
1: เรียบร้อยเลย
2: ก็คือเรียบร้อยเลยขาก็คือไปเลยใช่ทีนี้ก็คือประเด็นคือลุกให้อามานั่ง
1: อันอาม่าก็นั่ง
2: ไม่นั่ง อาม่าไม่ขึ้นมาเลยแล้วก
1: ็มา
2: แล้วก็มีคนอื่นขึ้นมาเสียบนั่งแทนเราก็แบบ
1: มาทำอย่างนี้กับเฟียสไม่ถูก
2: คือถ้าจะแลกแบบเจ็บปวดขนาดนี้แล้วอาม่ายังจะไม่นั่งเนี่ย
1: มาช่วยนั่งให้เฟียสหน่อยอย่างน้อยเจ็บปวดอ่ะก็ยังรู้สึกว่าเออนะ
2: ใช่มายังได้พูดยังได้ช่วยใครอะไรเงี้ยแต่ใดๆก็คือเป็นความแบบไม่ฉลาดของตัวเองนั่นแหละที่ไม่ควรไปอยู่ในท่าแบบนั้นอะไรเงี้ย
1: คือมันอาจจะเป็นช่วงแบบนั่งกระทันหันแล้วมันผิดท่าอะไรอย่างงี้ปะ
2: ใช่แล้วมันก็มันเล็กแล้วก็มันแคบด้วยอะไรเง
1: ี้
2: ยแต่ตอนขากลับอ่ะ
1: ค่ะ
2: เจอม่าคนเดิมอีกเลยนะทีนี้ฉันไม่ลุกให้ม่านั่งแล้วนะเพราะฉันไม่ไหวแล้ว
1: ม่าก็เลยส่งสายตาแบบทำไมลุกให้อ้วนั่งก็เมื่อกี้อ้วนลุกแล้วลืมไม่นั่งอะ
2: ตอนขามาลุกให้ม่านั่งแล้วมาไม่มา
1: ขาอ้วนเลยเป็นอย่างนี้เลย
2: ก็คือไปหาหมอบอกว่าอีกสัก2เดือน
1: สองเดือนเลยหรอ
2: ใช
1: ่ใช่ช่วงนี้ก็พยายามใช้ขาน้อยๆหน่อย
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวจัดรายการเสร็จก็ไปกายภาพจ้ะ
1: เออช่วงนี้เฟียสเป็นไงบ้างอ่ะอ๋อไปกายภาพจ้า
2: อ๋ออยู่คลินิกกายภาพจ้า
1: คลินิกกายภาพเออนะคะอ่ะติดตามกันนะเมื่อวานไปบุกคลองถมมาละ
2: ฮะ
1: คุณสุภมาศ
2: อ
1: ิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะลงพื้นที่ไปที่ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์ไปตรวจสอบฉลากสินค้าโซลาเซลล
2: ์
1: เนื่องจากธุรกิจเกี่ยวกับโซลารูฟท็อปเกิดปัญหาผู้บริโภคถูกหลอกให้ใช้อุปกรณ์แล้วก็มันมีเรื่องของการติดตั้งระบบที่มันไม่ได้มาตรฐานนะคะก็เสี่ยงต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะคะคือเขาบอกว่าจะมีการปูพรมตรวจสอบอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศนะแล้วก็ในระยะยาวอ่ะสคบก็จะยกระดับมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคโดยผลักดันให้อุปกรณ์โซลาร์เซลล์เนี่ยเป็นสินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพา
2: ะ
1: แล้วก็ยกระดับธุรกิจการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปให้เป็นธุรกิจที่ควบคุมเรื่องของสัญญาเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรร
2: ม
1: เพราะว่าถ้าเกิดว่าดูย้อนไปตั้งแต่ปี67จนถึงปัจจุบันสคบเขาบอกว่ารับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว156เรื่
2: อง
1: จัดการดำเนินการช่วยเหลือผู้บริโภคปิดเรื่องไปแล้ว84เรื่องนะคะโดยมีมูลค่าที่ผู้ร้องเนี่ยเรียกค่าเสียหายรวมกว่า40ล้านบาท
2: โอ้ยตายแล้ว
1: เยอะมากแล้วส่วนที่เหลือก็คือกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะสิ่งที่เรื่องที่ร้องเรียนมากที่สุดคืออุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานน่ากลัวมาก
2: แต่ผู้บริโภคบางทีก็ดูอ่านรีวิวอะไรใดๆก็แล้วอ่ะบางทีเราไม่มีความรู้จริงๆในการแบบดูของชิ้นนั้นอะไร
1: แล้วรองลงมาก็คือใช้บริการแล้วไม่ได้รับความเป็นธรร
2: ม
1: นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามเรื่องนี้กันเพราะเราก็ช่วงหลังๆมานี่เราพูดถึงเรื่องของการใช้พลังงานโซล่าอะไรเงี้ยก็เยอะอยู่เหมือนกัน
2: ครับจริงๆคือเราควรจะผลักดันเรื่องโซล่ามาตั้งนานแล้วประเทศเรามีแดดเยอะนะคร
1: ับ แดดแบบร่ำรวยแดดว่างั้นเถอะ
2: ใช่นะฮะแต่ว่าที่ติดอ่ะไม่ได้ติดเรื่องโซล่านะ
1: uh-huh.
2: ปัญหาอยู่ที่ความเป็นธรรมเนี่ยแหละจ้ะ
1: ปัญหาใหญ่เลยนะคะ
2: จะขายไฟคืนได้ไหม อย่างเงี้ยต้องแบบโอ้โหว่าพักดันกันนานราคาที่ได้มันจะแฟร์ไหมหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ที่เราจะมาติดตั้งตามบ้านเนี่ยยังจะมีคนพยายามแบบโกงมาตรฐานกันอีก
1: ด้วยแล้วจริงอ่ะราคามันไม่ได้ถูกนะอ่ะพูดตรง
2: ๆจริง
1: ๆมันไม่ใช่ทุกจะหลังคาเรือนที่จะแบบมีแบบทุนตรงนี้ที่จะไปแบบว่าจัดการอ่ะ
2: ก็ที่เขาบอกอ่ะคืนทุนกัน5ปี10ปีอ่ะ
1: 5-10 ปีก็คือโซล่าพังพอดี
2: ใช่ เ
1: พราะฉะนั้นก็คืนทุนด้วย
2: เพราะฉะนั้นน่าจะของไม่ได้มาตรฐานนะคือไม่ทันคืนทุนก็ไปแล้ว
1: หรือแม้แต่ค่าแบบบำรุงรักษาดูแลนู่นนี่นั่นต่างๆอะไรอย่างเงี้ย มันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างแบบมีค่าใช้จ่ายอ่ะสูงเหมือนกัน

0: ครับถ้าผลักดันโซลาร์เซลล์ดีๆจริงๆบ้านเราไปได้นะ
1: ราคาที่แบบเป็นมิตรอ่ะกับประชาชนอะไรเงี้ย
0: มิตรจอจานและพระจ่า
1: ไม่ใช่จ้ะมิจี้หยุดจ้ะ
0: มิตร
1: เธอพวกเธอหยุดจะทีเถอะนะคะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังคุณพ่อคุณแม่ค่ะที่มีน้องๆนักเรียนใช้บริการ MRT สายสีน้ำเงินหรือสายสีม่วงนะคะตั้งแต่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปบัตรนักเรียน MRT แบบเดิมจะใช้งานไม่ได้แล้วนะอย่าลืมพาน้องๆไปเปลี่ยนบัตรใหม่กันด้วยนะคะแล้วก็เขาเปลี่ยนบัตรกันง่ายๆฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมไปได้เลยที่ห้องออกบัตรโดยสาร MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานีแล้วก็คุณสามารถเปลี่ยนบัตรล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้เลยเปลี่ยนได้เลยนะคะหรือว่าจะไปพบกันที่บูธสำหรับเปลี่ยนบัตรใหม่ให้น้องๆนักเรียนก็ได้นะที่สถานีเพชรบุรีนะคะเริ่มวันนี้21แล้วก็พรุ่งนี้22พฤษภาคมตั้งแต่11โมงจนถึงทุ่มหนึ่งนะคะย้ำนะที่สถานีเพชรบุรีนะคะเขาจะมีบูธสำหรับเปลี่ยนบัตรใหม่ให้น้องๆนักเรียนก็เจอกันได้21และ22พฤษภาคมนี้11โมงถึงทุ่มหนึ่งแต่ถ้าไม่ได้ไปที่บูธก็คือคุณก็สามารถไปเปลี่ยนที่ห้องออกบัตรโดยสารอย่างที่บอกเมื่อกี้ได้เลย
2: ได้เลยค่ะพี่ตองเดี๋ยวน้องเฟียจะไปเปลี่ยนบัตรที่สถานีเพชรบุรีครับ
1: ทำยังไงกับเขาดีอ่ะปล่อยเขาไปดีกว่าเนาะช่วงนี้เขาเจ็บขาอยู่
0: เธอต้องให้สัญญาช่วงเนี้ย
1: โอเคอยู่กับพี่เฟียสค่ะส่งกำลังใจให้พี่เฟียสด้วยนะคะ
0: อุ้ยทำไมไม่มา
3: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
4: ทั่วประเทศ

0: โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยะประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
1: ใครจะไปยกมือขึ้น

อกันได้นะครับเช้านี้ส่งคุณไปทำงานด้วยกันแล้วก็มีสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทมาฝากกันด้วยใครที่อยากจะลุ้นสิทธิ์เติมน้ำมันนะครับวันนี้ขอคนที่ไม่เคยได้รางวัลจาก Green Wave เลยส่งข้อความเข้ามาหน่อยผ่านแอปพลิเคชัน Anytime ฟังฟินครับพิมพ์ชื่อเพลงที่คุณอยากฟังในเช้าวันนี้นะตามด้วยชื่อเล่นของคุณใส่เมสเซจมันนิดหน่อยแล้วกันว่าแบบเช้านี้ฟีลไหนคุณรู้สึกยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะครับและอย่าลืมใส่เบอร์โทรมาด้วยเฟซจะได้โทรกลับไปหาคุณได้มอบสิทธิ์ในการเติมน้ำมันปลายชั่วโมงนี้เหมือนมีคอนเสิร์ตพิตินานะฮะเช้านี้นะฮะว่าจะเปิดพิตินารัวๆหลายเพลงหน่อย

รักกันบ่อยๆได้เอเนอร์จี้กันดีอยู่เหมือนกันนะครับขอบคุณหลายข้อความที่ทักมาด้วยนะครับมีมาจากหาดใหญ่ด้วยมาจากหลายที่เลยสวัสดีทักทายพี่เหลียนด้วยนะครับแล้วก็มีข้อความส่งเข้ามาบอกว่าส่งลูกเสร็จแล้วค่ะอยากจะขับรถรอบโรงเรียน3รอบไม่อยากลงจากรถเลยเพลงสนุกมากขอบคุณมากเลยครับคุณแอนส่งข้อความมาบอกว่าเฟียสเธอจะแหกทุกกฎไม่ได้นะ

ช้านี้แต่ละที่เป็นยังไงกันบ้างนะครับมองจากตึกแกรมมี่ชั้น38มองออกไปก็มีแบบเป็นแบบฝุ่นฟุ้งๆอยู่เหมือนกันนะเช็คสภาพอากาศแล้วอยู่ประมาณแบบสีเขียวๆครับเช้าวันนี้

ทักทายหลายข้อความด้วยครับคุณยูคุณจุ๋มคุณกุ้งนะฮะคุณเหลียนคุณเปิ้ลมีข้อความบอกว่ากำลังฟังอยู่ที่ญี่ปุ่นกำลังจะขับรถไปดูลิงที่นากาโน่ที่ฉาจังเลยได้ไปเที่ยวด้วยนะฮะขอให้มีความสุขกับการดูลิงแล้วกันนะครับGreenway

ึกออกแล้วว่าเช้านี้เวลาส่งเพลงเข้ามานะครับเพลงที่คุณอยากฟังตามด้วยชื่อเล่นแล้วก็เบอร์โทรกลับใส่มาอีก1อย่างขอได้ไหมอยากจะให้อวยยศให้ตัวเองว่าเราชอบตัวเองตรงไหนนะครับ1ข้อความนะครับส่งเข้ามาดูซิว่าสายผู้โชคดีในวันนี้ที่อวยยศตัวเองดีไม่เคยได้รางวัลจากกรีนเวฟมาก่อนคุณจะได้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 นะครับ

ารถนะครับโอ้นะส่งกำลังใจให้ด้วยกันละกันครับหลายข้อความส่งเข้ามาบอกว่าเช้าวันนี้รถไม่ค่อยติดมากบางคนมุ่งหน้าออกบางคนมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนะครับหลายข้อความเลยบูสต์พลังกันไปครับอีกหนึ่งข้อความขอเข้ามาบอกว่าขอมี่หน่อยเหอะสักเพลงนะจะได้บูสต์พลังยามเช้านี้ครับจัดให้ครับ

0: ถึงคิดถึงเช้านี้อวยยศกันเข้ามากระหน่ำมากเลยฮะแต่ใดๆเลยคือลืมใส่ชื่อเพลงแล้วก็รีเควสเข้ามาเลยไม่รู้จะเอาเพลงไหนนะครับเดี๋ยวหลังโฆษณากลับมาเจอกันกับผู้โชคดีครับ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: พี่เอก็อยากมีชีวิตยืนยาวแบบสุขภาพดีเหมือนกันนะน้องหมอ
1: การนอนที่มีคุณภาพเขาเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการมีสุขภาพที่ดีค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราพลาดเรื่องการนอนแบบมีคุณภาพไปคือการขาดช่วงหลับลึกค่ะซึ่งระยะหลับลึกสำคัญมากเพราะจะเป็นช่วงที่กรดฮอร์โมนหลั่งแล้วก็เป็นช่วงที่ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองจริงๆค่ะ
2: พักหลังๆพี่ก็เลยหาตัวช่วยที่จะทำให้สมองของเราผ่อนคลายแต่ต้องบอกนะว่าไม่ใช่ยานอนหลับอย่างตัวนี้นะที่พี่ทานอยู่คือมีสารสกัดอย่างแอลทีอานีที่ช่วยลดภาวะความเครียดคาโมไมล์ทำให้สงบกาบาช่วยสร้างสมดุลการพักผ่อนช่วยให้สมองโล่งทาน1แคปซูลก่อนนอน1ชั่วโมงพี่ว่านะการนอนที่ดีนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ยืนยาวเลยนะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณโดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
4: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
5: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
6: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434111

้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: ถ้าแม่คุมโรคประจำตัวได้เมื่อไหร่จะไปฉีดโงสวัสดมันลามไปทั้งตัวเจ็บแสบร้อนมากทำให้โรคที่เราเป็นอยู่ทรุดลงไปกว่าเดิมแค่อยากให้ป้องกันไว้ค่ะ
1: งูสวัสดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด

0: F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ5โมนิกาผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
3: Drive You Day วันนี้ขอบคุณด้วยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดนะครับแล้วก็ Tip Lady ประกันรถชั้น1โดยทิพยประกันภัยนะครับมีหลายคนส่งข้อความเข้ามาน่ารักจังเลยอวยยศตัวเองบอกว่าอดทนกับสามีเก่งค่ะโถเจนเย็นหน้าก็เราดูแลกันเนาะเราดูแลกันแล้วกันนะฮะอีกคนหนึ่งบอกว่าเป็นคุณแม่ที่ทำกับข้าวเก่งค่ะโอ้เก่งมากเลยนะครับดีจังบอกว่าได้กินข้าวรสมือแม่นะครับมีอีกข้อความนึงเข้ามาโอยศตัวเองด้วยเหมือนกันบอกว่าไม่สวยนะแต่ว่าดูดีมากๆมากถึงมากที่สุดนะอีกข้อความนึงบอกเป็นผู้หญิงเก่งค่ะเป็นแม่บ้านที่ทำอาหารอร่อยโหอวยยศตัวเองกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยดีจังเลยครับอยากให้เห็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากให้เห็นความน่ารักของตัวเองนะมีข้อความนึงด้วยบอกว่าเนี่ยเป็นเจ้าแม่แห่งความเหวี่ยงค่ะโดยเฉพาะสามีกับลูกมีเรื่องให้เหวี่ยงทุกวันโอ้ใจเย็นๆคุยๆนะครับส่วนสายนี้นะครับรับสายมาเป็นสายผู้โชคดีสวัสดีคุณหญิงครับ
4: สวัสดีค่ะพี่เตีย
3: Good morning จ้าหญิง
4: ดีใจมากเลยค่ะเบอร์สบาย
3: ดีใจมากเหมือนกันที่เราได้คุยกันเช้าวันนี้ก่อนอื่นเลยหญิงมาอวยยศให้ตัวเอง1กลุ่มก่อนอวยยศว่า
4: โอ้ยบอกว่าเก่งเหมือนกันนะเรา
3: เก่งเหมือนกันนะเราเก่งมากเก่งมากหญิงเราเชื่อนะฮะโดยเฉพาะเช้าวันนี้คุณเก่งมากเพราะว่าในดงตองอูข้อความมาเป็นพันเนี่ยคุณคือ number 1นะจ๊ะวันนี้ได้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะครับ
4: ขอบค
3: ุณครับพี่ขอบคุณมากๆเลยเริ่มต้นวันดีๆแบบนี้อยากฟังเพลงไหนนะครับ
4: อยากฟังเพลงคิดถึงพอดีเปิดของพี่ตินาแล้วอยากฟังของพี่เบิร์ดอุ้มหน่อยนะของพี่เบิร์ดค
3: ่
4: ะ
3: ได้ครับเดี๋ยวเปิดเพลงนี้ให้ขอให้มีความสุขนะนี่ถึงออฟฟิศยังครับหญิง
4: ยังเลยค่ะกำลังเดินทางอยู่ค่ะ
3: โอเคโอเคเอนจอยนะครับ
4: ขอบคุณนะคะพี่เชียร์
3: ขอบคุณครับขอให้มีวันที่ดีครับ
4: ขอบค
3: ุ
4: ณคร
3: ับ ขอบคุณครับขอบคุณที่ดีเจหญิงช่วยเลือกเพลงเช้าวันนี้ด้วยนะครับเพลงนี้คิดถึง

0: มีข้อความส่งเข้ามาบอกว่าคิดถึงน้องที่เล่น MV เพลงนี้จังอีกข้อความนึงบอกว่าลูกสาว3ขวบชอบเพลงนี้มากครับขอบคุณมากๆเลยนะครับหวังว่าจะได้ฟังเพลงแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันนะกับน้องแล้วก็กับครอบครัวกับคุณพ่อด้วยนะครับขอบคุณทุกๆข้อความที่ส่งเข้ามาในเช้าวันนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รางวัลไปนะครับแต่ว่าต้องขอบคุณแล้วว่าทุกข้อความมีความหมายมากๆขอบคุณที่เสียสละเวลาส่งข้อความเข้ามาโดยเฉพาะข้อความที่อวยยศตัวเองทั้งหลายถ้าไม่ได้ส่งมาหาเฟียสไม่เป็นไรนะแต่ว่าไปพิมพ์ลงสเตตัสหรือเขียนบอกตัวเองสักนิดนึงก็ได้ว่าตัวเราน่ารักขนาดไหนเฟียสเชื่อว่าทุกคนมีความน่ารักอยู่ในตัวแน่ๆเลยครับ
1: โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยะประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
0: อีกข้อความนึงส่งเข้ามาบอกว่าใครจะไปฮ่องกงเตรียมตัวด้วยนะครับตอนนี้ฮ่องกงฝนตกหนักมาก
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
3: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
4: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
5: ์ Go Wholesale สวัสดีครับ Go Go Go
6: We are Goที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมู

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ฮัลโหลฮัลโหลสายดำน้ำถึงเวลาเลิกแชทแล้วมาตี้กันที่งาน Thailand Dive Expo ที่สุดของงานดำน้ำแห่งปีโปรแรงทริปดำน้ำคอร์สเรียนอุปกรณ์ดำน้ำถ่ายภาพจัดเต็มพร้อมส่วนลดสูงสุด 80% พบตัวจริงในวงการกับ T-Dex Diver Talk ที่จะมาแชร์ประสบการณ์แบบสุดจึ้งฝันแล้วห้ามบิดสกิดเพื่อนมาเลย 21-24 พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC

0: LifeMate เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เนี่ยคือโอกาสของคนทั่วไปแต่เนี่ยคือโอกาสของคนที่กำลังมองหารถที่ตอบโจทย์โลกวันนี้Mercedes-Benz ขยายโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของ Plug-in Hybrid ลดสูงสุด 1.69 ล้านบาทที่งาน Defining Electric Engineered for Today Extended มาพร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับรถผู้บริหารใหม่น้อย 22-24 พฤษภาคมพบกัน MBCC บางนากม19
2: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
3: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดนี้จะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
2: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
3: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
2: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
4: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
2: มัมชอยมัมเลือก
3: เมียวเลิฟ
5: บ้านและสวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่ 20-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ0901978310
1: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน 106.5
6: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
7: ช่วงนี้คุณมีเคราะห์หนี้เสียรุมเร้าแต่กำลังจะมีข่าวดีในไม่ช้าเพราะคุณมีเกณฑ์ปิดหนี้เสีย
8: ไม่ต้องเช็คดวงแค่เช็คสิทธิ์ชีวิตก็เปลี่ยนกับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้เช็คสิทธิ์ที่เว็บไซต์แบงก์ชาติเช็คปุ๊บก็จัดการหนี้ได้เลยเลือกจ่ายปิดจบลดเงินต้นสูงสุด 50% หรือผ่อนยาว3ปีไม่มีดอกเบี้ยปิดหนี้เสียเคลียร์ประวัติแล้วเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกัน

0: Orient Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกลิ่นหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย
1: ์ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

ขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโล

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตร

0: รีนะมาในทีมฟุตบอลโลกนะคะเพื่อเป็นการต้อนรับแฟนบอลแล้วก็นักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลเข้ามาในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะก็จะเริ่มเดินหน้าแล้วแหละนะคะที่แคนาดาก็เป็นเจ้าภาพร่วมกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็เม็กซิโกนะคะคือโครงการนี้เนี่ยเขาจัดขึ้นโดยหน่วยงานสาธารณสุขของเมืองเนี่ยแหละเพื่อเขาเรียกอะไรเหมือนกับส่งเสริมการมีเพศสัมพันธ์ที่มันปลอดภัยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์นะคะก็คาดว่าคนที่จะเดินทางมาทั้งชมทั้งเชียร์บอลทั้งมาเที่ยวด้วยก็น่าจะสักประมาณกว่า 300,000 คน
1: มาจากรอบโลกนะ
0: จากทั่วโลกเลยนะคะเขาบอกว่าถุงยางอนามัยที่แจกฟรีเนี่ยเป็นรุ่น limited edition
2: อุ้ย
0: มีออกมา6ลายจ้ะแต่ว่าเป็นแนวแบบเหมือนเขาก็ใช้มุกตลกคำแสลงอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะเชื่อมโยงกับเรื่องของกีฬาฟุตบอลนะคะเขาบอกว่าประชาชนและนักท่องเที่ยวก็สามารถไปรับได้ฟรีนะคะจนกว่าของจะหมดที่คลินิกสุขภาพทางเพศของรัฐทั้ง4แห่งในเมืองโตรอนโตนะคะเราจะเห็นว่าเวลาที่มีแมตช์ใหญ่ๆกันนะคะใหญ่ๆอีเวนต์ใหญ่ๆอะไรแบบนี้มันก็จะมีการแบบดูแลเรื่องนี้หรือมันจะแจกเรื่องถุงยางอนามัยหรืออะไรอย่างเงี้ยออกมานะ
1: มันไม่ใช่แค่กีฬาหรอก
0: โอลิมปิกอะไรเงี้ย
1: จริงๆไอ้ที่มีการประชุมขนาดใหญ่หรือมีอะไรที่แบบมีคนแบบหลั่งไหลมาอย่างเงี้ยช่วงนั้นน่ะเขาเคยไปสำรวจสถิติเขาบอกมันจะมีเรื่องโรคติดต่อเพิ่มขึ้นจริงๆไม่จำเป็นจะต้องทางเพศสัมพันธ์นะคือทุกประเภทเลยที่เป็นโรคติดต่อมันจะมาจากคนต่างชาติที่เขาแบบถือเชื้อกันเข้ามาแต่ตอนนี้มีทั้งฮันต้ามีทั้งอีโบลาที่เขาจะต้องเฝ้าระวังอยู
0: ่
1: นะครับถือว่าก็ถือเป็นมาตรการป้องกันที่ดี
0: แต่โควิดมันก็ไม่ได้หายไปนะจ๊ะ
1: ด้วยใช่
0: ก็ยังอยู่นะ
1: แต่คอลเลกชันนี้พูดแล้วอยากได้เลยนะน้อยไม่ได้ใช่นะเอามาสะสมเพราะเห็นว่ามีมุกตลกอยู่บนถุง
0: เราไปทางนั้นเน
2: า
0: ะ
2: ไปทางนั้นแล้วเป็นเรื่องสะสมจ้าเป็นนักสะสม
0: เป็นนักสะสมโอ้ตายอ่ะปิดท้ายกันนะร้อนเลยอ่ะถึงเวลาบอกลาแอร์ตัวเก่าค่ะแล้วเปลี่ยนมาใช้แอร์ของ Star Air นะคะเย็นเร็วทันใจทำงานเงียบให้คุณหลับสบายตลอดคืนไม่ใช่ว่าหลับตอนกลางคืนเสียงแอร์ตึงๆๆเธอ
1: เธอนึกว่าคอนเสิร์ตบล็อก
0: ไม่น่าใช่เปลี่ยนเถอะไม่ว่าห้องเล็กหรือห้องใหญ่นะคะ Star Air มีให้มีแอร์ให้เลือกหลากหลายแล้วเขาก็มีครบทุกขนาด BTU ให้คุณได้เลือกด้วยนะแล้วดีไซน์สวยนะคะเข้าได้กับทุกสไตล์บ้านของคุณนะคะติดตั้งง่ายด้วยนะคะดูแลสบายใช้ได้ยาวคุ้มค่าคุ้มราคาเลือกแอร์ที่เข้าใจคุณเลือก Star Air นะคะก็ลองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ LINE @starair นะคะหรือโทรไปที่เบอร์02-961-9620-6นะคะ02-961-9620-6หรือผ่านตัวแทนจำหน่าย Star Air ทั่วประเทศนะคะ Star Air เย็นจริงเงียบจริงประหยัดจริงในเครื่องเดียวคิดจะซื้อแอร์ตัวใหม่ต้องคิดถึง Star Air นะคะช่วงนี้อากาศมันไม่ไหวเหมือนกันเนาะคือต่อให้เขาหน้าฝนแล้วว่าฝนตกไงก็คือ
1: กลางวันคืออ้าวมากเขาบอก
0: มากๆเลยอ่ะนะคะช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวกลับมานะมีกรีนอัปเดตต้นชั่วโมงค่ะ
3: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Bulletproof TT Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ DJ Playlist 55 Minutes DJ Fiat
1: เพลงนี้ฝากเข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะครับมีคุณปลาทูน่าชื่อเล่นจริงๆเหรอฝากเข้ามาบอกว่าขอเพลงนี้หน่อยจัดให้ในชั่วโมงนี้หวังว่าไม่สายไปนะ

ีข้อความจากมัมหมี่เข้ามานะส่งมาบอกว่าช่วยเปิดเพลงให้กับลูกชายหน่อยได้ไหมฮะเพราะว่าลูกชายเพิ่งรับปริญญาโทไปเมื่อคืนนี้นั่นเองนะครับก็คือน้องบิลกินนั่นเองนะครับเป็นแบบเป็นคนที่มหัศจรรย์มากเลยไปอังกฤษแป๊บเดียวนะครับแต่ว่าสามารถจบปริญญาโทได้ภายใน9เดือนแล้วก็จากยูดังด้วยที่ UCL University College London นะครับแล้วไปอยู่ที่เข้ายากเรียนยากแล้วก็ยังจบออกมาแล้วระหว่างที่เรียนเนี่ยยังทำงานทำเพลงไทยมิวสิกวิดีโอส่งกลับมาเมืองไทยอีกอะไรจะมหัศจรรย์ขนาดนั้นส่งให้แล้วนะครับเพลงนี้เจ้าของความที่บอกว่าเปิดเพลงให้น้องบิลกินหน่อยนะค่ะจัดไปฮะCongratulations to Bill Gates ด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งคนฟังของ Green Wave ด้วยเหมือนกันยินดีด้วยนะครับ

Trackชิลเล่นแทร็กเช้านี้นะครับเปิดเพลงให้จากเพลงที่มีผู้ฟังขอเข้ามานะฮะคุณนงรักบอกว่าฝากเพลงให้กับน้องหมวยหน่อยเพิ่งเริ่มทำงานอยากจะให้กำลังใจนะครับได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ครับวันนี้เฟซลงคอลัมน์ Green Heart นะครับเป็นปกติแล้วว่ามันจะเป็นรีลสั้นๆนะครับที่ลงในโซเชียลมีเดียของ Green Wave ทั้งหมดรวมทั้ง Facebook ของเฟซด้วยแล้วก็ IG Photography ของเฟซนะครับเป็นพูดถึงเรื่องของ Longevity ซึ่งเป็นกระแสที่บูมมากๆในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วจริงๆไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยก็คือบูมทั้งโลกเดี๋ยวนี้เค้าบอกไม่ใช่อายุยืนอย่างเดียวแต่ต้องอายุยืนอย่างมีคุณภาพมีสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขด้วยรู้ไหมว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดของ longevity หลายคนจะนึกถึงพวกแบบออกกำลังกายกินดีนอนดีพักผ่อนดีแต่สุดท้ายแล้วเขาไปสรุปมาหลายงานวิจัยเป็นพันๆงานวิจัยแล้วปรากฏว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ครับที่สำคัญที่สุดอย่างที่ Harvard เขาไปศึกษามาเขาบอกว่าศึกษามาตั้งเกือบ90ปีศึกษาคนเป็นหมื่นคนเลยนะครับเขาบอกว่ากลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการมีชีวิตอยู่ที่จะมีความสุขแล้วก็ well-being ที่ดีต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีครับแต่มันมีรายละเอียดมากกว่านี้อยากให้ตามเข้าไปดูในคอลัมน์ Green Heart นะครับตอนนี้เดี๋ยวจะลงวันนี้แหละทางโซเชียลมีเดียของ Green Wave หรือว่าตามไปดูใน Photography ใน IG ของ Face ก่อนก็ได้ส่งเพลงนี้ให้กับหมวยด้วยนะครับขอให้หมวยเริ่มงานอย่างมีความสุขนะครับได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่เริ่มงานใหม่ๆทุกๆคน

มีข้อความส่งเข้ามาบอกว่าเปิดเพลงนี้ให้ลูกชายฟังในวันที่เขาเลิกกับแฟนคนแรกวันนี้เขาดีขึ้นแล้วค่ะชอบเพลงนี้มากขอบคุณที่เปิดเพลงนี้ให้ฟังเป็นกำลังใจให้กับนักสู้ชีวิตทุกคนเลยนะคะขอบคุณสำหรับข้อความเหมือนกันนะครับ

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: เช้าวันนี้มีเพลงใหม่มาแนะนำครับในช่วง Debut Track
0: โดยแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณด้วยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
2: ก็เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับของโปเตโต้เอามาฝากกันในช่วงนี้นะครับแล้วก็หลังๆเนี่ยสีสันของเพลงโปเตโต้ก็จะมีรสชาติที่เป็นรสชาติใหม่ที่เราอาจจะแบบว่าแตกต่างจากรสชาติเดิมแต่ก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับเพลงนี้ชื่อว่าชีวิตวุ่นวายได้ฮาร์ดร็อกเกอร์นะครับซึ่งเป็นแคสเตอร์ชื่อดังด้วยมาร่วมแจมเข้ามาในเพลงนี้ซึ่งสร้างสีสันให้เพลงได้น่ารักมากๆลองฟังเพลงนี้ดูหลายคนน่าจะชอบ

0: ลงนี้น่ารักดีฮะได้เอทฮาร์ดร็อกเกอร์มาแจมคอลแลบกันอยู่ในเพลงนี้ด้วยนะครับชีวิตวุ่นวายจากโปเตโต้เพลงใหม่ล่าสุดแล้วก็สีสันใหม่ที่ฟีดฟังแล้วรู้สึกว่ามันสบายใจมันเป็นการเติบโตของโปเตโต้ไปอีกแบบหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับเปิดเข้าไปเนี่ยคือ follower ปกติอ่ะเอกฮาร์ดร็อกเกอร์เนี่ยที่ YouTube เนี่ยเขาจะมี follower แบบเกือบ10ล้านคนน่ะคือ 9.6 ล้านคนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีหลายเพลงที่น่าสนใจด้วยอย่างบางเพลงที่เฟซเข้าไปดูเนี่ยที่เขาฟีดกับพี่ปั๊บโปเตโต้เนาะเขาเขียนว่าชื่อเพลงว่าเป้าหมายคือความไม่สำเร็จฟังชื่อเพลงแล้วก็รู้สึกว่าเออก็จริงเนาะบางทีเราตั้งเป้าหมายไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องของความสำเร็จเสมอไปเป็นแค่ความสบายใจเป็นแค่ความสุขหรือว่าเป็นแค่การอยู่นิ่งๆแค่นี้ก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันเป้าหมายไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องของความสำเร็จเสมอไป
1: โดยมากกว่าการปล่อยกู้ธ.อ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ

0: ิดหวังในความรักแบบชิลมากเลยอ่ะ
1: สบายสบาย
0: อีกหนึ่งเพลงที่ฟังแล้วมันก็สบายจริงๆนะครับแต่ว่าพอมาฟังเนื้อหามาบอกโอ้ยโดนบอกเลิกเลยเนี่ยแต่อย่างที่บอกไปสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าเข้าใจว่ามันต้องเป็นไปแบบเนี้ยก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปแบบนั้นแหละครับ9โมง48แล้วครับใครฟังกรีนเวฟอยู่ที่ไหนบ้างทักทายมาได้นะครับเช้าวันนี้เฟียสมาแทนพี่เป้ตั้งแต่ตอนนี้ยาวไปจนถึง11โมงเลยขอบคุณที่ฟังกรีนเวฟนะครับ

0: ปิดท้ายปลายชั่วโมงนี้นะครับดีเจเพลย์ลิสต์ของ FS ต้องการด่วนจากอินคาก่อนหน้านี้จากพี่โต๊ะครับให้มันเป็นไปมีสบายสบายจากพี่เบิร์ดด้วยนะฮะก่อนหน้านี้ขอบคุณหลายๆข้อความนะครับส่งเข้ามาบอกว่ามีความสุขกับการฟังเพลงมากครั้งสุดท้ายที่ได้ดื่มด่ำกับการนั่งฟังเพลงจริงๆแบบที่ไม่ต้องจับโทรศัพท์หรือว่าไม่ต้องมีอะไรเข้ามากวนก็มีความสุขแบบนี้แหละครับเวลาที่เรานั่งฟังเพลงที่เราชอบเพลงที่เราคิดถึงกันยาวๆนะครับมีหลายข้อความส่งเข้ามาได้รับแล้วนะครับหลายข้อความเลยคุณเจงคุณเอกอภิชัยนะครับได้เห็นข้อความจากที่ส่งเข้ามาด้วยนะครับคุณชานชัยบอกว่าเพลงพ่อมากครับยินดีมากๆเลยครับที่คุณมีความสุขพักกันก่อนแป๊บนึงนะครับมีข่าวต้นชั่วโมง
1: DJ Playlist 55 Minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท 2-31 พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการเพิ่มเวลาให้คุณเป็นเจ้าของ Mercedes-Benz ในงาน Defining Electric MBCC บางนากม19ผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
3: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
4: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
5: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.
4: น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.
5: ดีเซลดีจริงดีจริง
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: ศูนย
6: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต
8: ์อร่อยเกินต้าน

เปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: รถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความ Exclusive ที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: รถติดคุณก็ใส่ใจตัวเองได้นะครับลองเอามือกำพวงมาลัยแน่นๆบีบแล้วคลายสัก10 ครั้งเพื่อให้เลือดลมได้สูบฉีดปล่อยวางทำใจสบายๆหายใจลึกๆแล้วผ่อนคลายอย่าลืมใส่ใจตัวเองเพื่อจะได้อยู่กับคนที่คุณรักไปนานๆกรุงเทพประกันชีวิตใส่ใจให้ชีวิตดี
2: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้21-27 พฤษภาคม 2569ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้21-27พฤษภาคม2559ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: พฤษภาคมนี้ส่งคลับทอล์กมาเติมไฟรับอินสปายจากไอคอนิกทุกวงการ
2: คลับอินสปายเดย์คลับอินสปายเดย์
3: คลับInspire Day
1: ปอนกฤษดา CEO Beyond Cloud กับภารกิจปั้นเพชรเม็ดงามดังพันก่อนชีวิตง่ายขึ้นเพราะเลิกเป็นคนที่โลกต้องการชมพู่ทันสิตาตลกสาวสวยอันดับหนึ่งที่ไม่เคยหยุดพัฒนาและ Best Version ของเจนนี่ปานันจากการรักตัวเองพื้นที่ปลอดภัยท็อกทุกแรงบันดาลใจไปกับผมดีเจอั๋นภูนาถคุณผลิตทุกวันพุธ 3-4 ทุ่มที่ Greenwave 106.5 FM On Air ทาง Facebook Greenwave 1065และ YouTube Airtime
3: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
4: Green Update
3: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
5: เราสำรวจบ้านของเราหน่อยสิคะว่าเธอสะอาดสะอ้านมากเลยอ่ะเป็นระเบียบเรียบร้อย
6: อุ้ย

0: ำไมหยิก
1: อ๋อไปดัดมาไง
0: อ๋อโอเค
1: เ
0: ออมันโดนปั่น
1: หรือว่าเป็นแบบ
0: ผ้าเยอะ
1: เออเป็นแบบสายกระป๋องกระเป๋าอะไรเงี้ยเออเข้ามาในบ้านเสร็จก็เป็นไปได้
0: ก็เป็นไปได
1: ้เออเก็บหน่อย
0: หยิบขึ้นมาดมนิดนึง
1: ดูแลหน่อยจ้า
0: จ้า
1: เก็บกวาดกันหน่อยเนาะ
0: ทำไม
1: มือพิเศษสัญจร X บ้านนี้ไม่เทรวมไงคะนี่เป็นกิจกรรมที่สำนักสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคีเครือข่ายมือพิเศษกรุงเทพเขาชวนประชาชนเคลียร์บ้านคัดแยกขยะส่งต่อเข้าสู่ระบบการจัดการนะคะซึ่งกิจกรรมเขาจัดขึ้นที่ศาลาว่าการกทม.เสาชิงช้าด้านถนนดินส
0: อ
1: นะคะก็มีภาคีเครือข่ายร่วมรับมอบส่งต่อขยะเข้าสู่ระบบการจัดการอย่างถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคีมือวิเศษกรุงเทพนะคะก็เขาก็เปิดรับฟิล์มพลาสติกยืดอะไรเงี้ยกล่อง UHT ซองวิบวับอะไรเงี้ยนะคะเพื่อแยกองค์ประกอบขยะแล้วก็เอาไปผลิตเป็นอิฐรีไซเคิลรวมถึงหลังคาไม่ต้องชีทอะไรเงี้ยพวกวัสดุก่อสร้างต่างๆด้วยนะคะหรือแม้แต่เวสต์บายเดลิเวอรี่ก็รับซื้อขยะรีไซเคิลในราคาพิเศษนะคะหรือถ้าต้องการบริจาครายได้จากการขายเข้าร่วมโครงการมือพิเศษกรุงเทพแยกเพื่อให้พี่ไม้กวาดเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะคะหรือจะเป็นน้ำมันเก่าแลกน้ำมันใหม
0: ่
1: นะคะโดยสำนักสิ่งแวดล้อมก็ร่วมจัดกิจกรรมรับแลกน้ำมันเก่าจากการประกอบอาหารนะคะปริมาณ1ลิตรแลกรับน้ำมันพืชใหม่ประมาณ250มิลลิลิตรนะคะซึ่งประชาชนสามารถที่จะช่วยกันร่วมกันคัดแยกขยะแล้วก็เอามาส่งต่อเข้าสู่ระบบการจัดการได้อย่างต่อเนื่องนะกับกิจกรรมนี้แหละมือวิเศษสัญจร X บ้านนี้ไม่เทรวมที่ศาลาว่าการกทม.เสาชิงช้าเขาจะมีกิจกรรมทุกวันพุธที่3ของเดือนนะตลอดทั้งปีนี้เลยนะคะคุณผู้ฟังลองเข้าไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะที่เพจ Facebook สำนักสิ่งแวดล้อมกทม.นะคะแล้วก็หลากหลายกิจกรรมเนาะที่เกี่ยวเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมมันนะคะใกล้ๆตัวทั้งนั้นเลย
0: นะครับดูแลสิ่งแวดล้อมสุดท้ายแล้วมันก็คือกลับมาดูแลตัวเรานั่นแหละเพราะมันกระทบเรื่องสุขภาพของเราทุกๆคนเลย
1: กระทบอยู่แล้วนะคะบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าอุ้มไม่เห็นจะเกี่ยวเลยเหมือนเกี่ยวไปหมด
0: กินกินก็ทิ้งไปโยนแป๊บนึงกลับมาปนเปื้อนอาหารที่เรากิน
1: นั่นแหละเดี๋ยวกลับมาไวด้วยนะเธอ
0: เ
1: ห็นผลทันตา
0: ฉันโยนไปปุ๊บป้าข้างบ้านโยนกลับมาเลยจ้ะ
1: สมมตินั้นน่าจะมีเรื่องแล้วล่ะปิดท้ายกันนะคะผู้คนก็มักจะคิดว่าคือเราจะได้ยินเรื่องของlongevity คนมักจะคิดว่าอุ๊ย longevity เป็นเรื่องของคนอายุเยอะใครอายุเยอะ
0: ใครอายุเยอะไม่มี
1: ไม่มี
0: เสียงสูง
1: แต่ว่าวันนี้เนี่ยจะบอกว่าคนรุ่นใหม
0: ่
1: ก็หันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นนะคะไม่ใช่เพราะแค่อยากอายุยืนแต่อยากไม่ป่วยง่าย
0: ใช่
1: แล้วก็ใช้ชีวิตได้เต็มที่ไปนานๆนะคะง่ายที่สุดก็คือการเลือกทานอาหารอย่างข้าวโอ๊ตหุงเพราะไม่ใช่แค่อาหารคลีนนะคะแต่ว่าเป็นข้าวที่ช่วยคุมระดับน้ำตาลลดคอเลสเตอรอลอิ่มนานนะคะแล้วก็ดีต่อระบบขับถ่ายด้วยก็คือคุณผู้ฟังสามารถทานแทนข้าวปกติได้เลยอ่ะก็คือทานกับข้าวแกงไทยๆนี่แหละได้รสอร่อยไม่ต่างจากข้าวที่เรากินอยู่เป็นประจำนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ย longevity ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะแต่ว่ามันคือสิ่งเล็กๆที่เราทำทุกวันนะคะแค่เปลี่ยนข้าวในจานเป็นข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตก็พอแล
0: ้
1: ว
0: หิว
1: หิวเลยนะคะลองไปชิมเมนูข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตสะโพกไก่สไปซี่ชาวซ่า
0: อย่ากิน
1: และข้าวโอ๊ตราดกระเพราอกไก่ย่าง
0: โหอยากกินมาก
1: ทั้งคู่เลย ไปชิมได้คุณผู้ฟังที่สลัดแฟคทอรี่ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะคะ
0: ค
1: แล้วก็หาซื้อข้าวโอ๊ตแมกกาเรตได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศหรือว่าทางแมกกาเรต Official Store Lazada และ Shopee ก็ได้เห็นไหมเรื่องของ longevity
0: ชอบกินมากข้าวโอ๊ตอร่อยนะ
1: อร่อย
0: อร่อยมันแบบมี texture เธอ
1: ใช่ไหมล่ะ
0: นะคะเรื่องไร
1: ๆนี่แหละอันนี้เป็นสิ่งที่เหมือนที่เขาบอกมันเป็นสิ่งเล็กๆที่เราทำอยู่ทุกวัน
0: ใช่ครับ
1: นะคะ
0: คร
1: ับ ช่วงหน้าค่ะยังเจอกันเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมาค่ะ Green
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

0: ย
1: ซัดมูฟวี่ครับเพลงนี้จาก Fucking Hero แล้วก็ Bryce Chadwick ด้วยนะครับส่งข้อความเข้ามาบอกเปิดเพลงถูกใจเด็กมากเลยวงเล็บเด็ก Gen X และเด็ก Gen Z อ๋อฟังร่วมกันนะฮะฟังเป็นครอบครัวดีฮะอย่างนี้มีความสุขดีส่งเพลงนี้ไปเป็นกำลังใจให้ครับบอกว่ามีเพื่อนแม่ส่งทุเรียนมาให้ค่ะแต่แม่เป็นเที่ยวต่างประเทศหนูปอกทุเรียนไม่เป็นหนูต้องการปอกทุเรียนขอเพลงกำลังใจด้วย

0: ดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชกเพรส
0: และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: เชิญชมแล้วก็เชิญฟังนะครับคัฟเวอร์ไนท์ตอนใหม่ล่าสุดแกสบี้กาล่าออฟแล้วก็แก้มด้วยนะครับก็ติดตามได้ที่ YouTube ช่อง A-Time รวมถึง Request ผ่านทาง Green Wave ได้ที่นี่ก็จะเอาเปิดมาให้ฟังทีละเพลงทีละเพลงไล่ไปเลยนะครับหรือจะไปดู Full Show อย่างที่บอกไปที่ YouTube ก็ได้ขอบคุณที่ไปดูคอนเสิร์ตในคราวนี้ด้วยไม่ได้ไปดูไม่เป็นไรนะเดี๋ยวคราวหน้าเร็วๆนี้ก็จะมีตอนใหม่มาจะเป็นใครติดตามลุ้นส่วนคัฟเวอร์ไนท์วันนี้ครับหยิบเจ็ตเซตเตอร์เอาเพลงเก่าของพี่เจเจตรินกลับมาคัฟเวอร์ใหม่เพลงนี้เพลง

0: สิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลียร์โรงพยาบาลสิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคคาแรดได้อร่อย
2: ว้า wow.
1: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคคาแรดมีชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคคาแรด
3: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
4: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
3: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
4: ที่ไหนนะคะขออีกที
3: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
5: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: ผมคิดว่างูสวัสดิ์คงเป็นแค่ผื่นธรรมดามันไม่ใช่เลย
1: มันแสบร้อนมากเหมือนมีเข็มมาทิ่ม
0: ผมต้องทนความเจ็บปวดไปจนเสียชีวิต
1: คนที่อายุ50ขึ้นไปแล้วนี่แหละครับหาทางป้องกันเอาไว้
2: งูสวัสดิ์วัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
3: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดิ์ควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
4: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
5: ฉันได้แล้ว
6: ผมก็ได้
5: ป้าก็ได
7: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ซื้อเลย
2: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
8: บ้านและสวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ0901978310
9: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life Line MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
10: แดดประเทศไทยเผาไม่พอเศรษฐกิจเผายิ่งกว่าร้อนทั้งตัวร้อนทั้งเงินโหย
11: แต่ถ้าได้เพลงดีๆเปิดเพลงครอเบาๆคงจะรู้สึกฟังเพลงที่ทำให้ใจเบาสบายแบบนี้ได้ทุกเสาร์อาทิตย์ตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี
12: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
13: โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
14: Smiley Request
13: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
15: เย่เย่ we have come to the final part this morning ขอบคุณนะครับที่เช้านี้ได้มาเจอกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆเพลงทุกรีเควสต์ทุกข้อความที่ส่งเข้ามาด้วยนะครับก่อนที่จะ sign off ในวันนี้นะครับก็ส่งเพลงทิ้งท้าย smiley request ขอบคุณ smart social bank for all lives จากธนาคารออมสินด้วยแล้วก็สิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินด้วยนะครับมีคนเคยบอกว่าปาฏิหาริย์คุณเชื่อเรื่องปาฏิหาริย์หรือเปล่ามีคนเคยบอกว่าถ้าไม่เชื่อมันก็ไม่มีนะครับแต่ถ้าเกิดเชื่อมันก็มีเยอะมากๆเลยที่เราจะได้เห็นอย่างเช่นความมหัศจรรย์ของโลกใบนี้อยู่จักรวาลทั้งจักรวาลเนี่ยที่เราอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลทำไมตอนนี้เราเป็นดาวดวงเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นะครับแล้วทำไมเราถึงได้เกิดมาบนโลกใบนี้มันมีหลายอย่างที่มันเป็นปาฏิหาริย์เยอะแยะมากมายและหลายๆครั้งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอยู่รอบตัวเราถ้าเกิดว่าเรามองเห็นบางทีมันจะมีหลายอย่างมากที่ทำให้คุณมีความสุขมากๆหวังว่าวันนี้จะเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นหนึ่งอย่างที่ทำให้คุณเห็นอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆที่เคยเป็นสิ่งปกติรอบตัวคุณที่คุณคุ้นชินแต่คุณนึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยนี่มันก็ดีเหมือนกันนะสักหนึ่งอย่างด้วยเหมือนกันนะครับ จอกันใหม่อีกทีนึงคืนนี้นะครับตอนทุ่มหนึ่งตามเวลาปกติของเฟียสขอบคุณมากที่มาฟังเพลงด้วยกันอยู่เป็นเพื่อนกันในเช้าวันนี้ไปก่อนนะเจอกับพี่อยู่ชั่วโมงหน้าครับบ๊ายบาย

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินเมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลสิครินเข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: สิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลสิครินทร์

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: โฆษณาโดยบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ร่วมคนกอล์ฟตัวตึงมาจัดของจึ้งๆที่งาน Thailand Golf Expo อุปกรณ์กอล์ฟแบรนด์ดังฟรีฟรีแกดเจ็ตเล็ดๆพร้อมลุ้น 1,100 21-24 พฤษภาคมที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย MCC
3: yes.
4: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
5: ถูกเสมอ
4: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่าฟอร์แคชโทร02-740-7400
2: ถ้าชีวิตมันอ่อมบ๊อบโบ๊ทให้สุดที่งาน Outdoor Fest รวมโปรเด็ดอุปกรณ์เดินป่าแคมปิ้งกิจกรรมกลางแจ้ง 21-24 พฤษภาคมที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC
6: ในฟิสิกส์แม่เหล็กขั้วเดียวกันเมื่อเข้าใกล้จะผลักออกจากกันรู้แล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่พยายามแต่เพราะเราใกล้กันได้แค่นั้นจริงๆศุกร์นี้สี่ทุ่มเว้นช่องว่างให้ขั้วตรงข้ามของคุณกับ Club Friday สนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟนที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาที่ Facebook Club Friday

0: คะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736กด8เงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนดคุณจะต้องมีกับทางประกันภัย
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ผมขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโล

0: เนี่ยคือโอกาสของคนทั่วไปแต่เนี่ยคือโอกาสของคนที่กำลังมองหารถที่ตอบโจทย์โลกวันนี้ Mercedes-Benz ขยายโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของ Plug-in Hybrid ลดสูงสุด 1.69 ล้านบาทที่งาน Defining Electric Engineered for Today Extended มาพร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับรถผู้บริหารใหม่น้อย 22-24 พฤษภาคมพบกัน MBCC บางนากม.19
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ5โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: เวลของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกันเวล Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: เริ่มแล้วค่ะ เริ่มแจ้งการเลิกจ้างพนักงานแล้วค่ะ
7: หรอเขาเริ่มแจ้งพี่เหรอ จริงไหมเนี่ยทำไมเขาเริ่มเร็วจังเลยอะ
6: ไม่เห็นว่ามีสอเสือสระโอทรหารสระอีอะไรนะ
7: อ๋อ
6: แต่เห็นมีพอพานสระอียอยักษ์สระอูคุณคุณ
7: อ๋อหรอ
6: ไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวต้องกลับไปดูเอกสารอีกที
7: จริงป่ะเขาเลิก
6: ยังไม่มี
7: อ๋อเหรอ
6: เมตาค่ะเจ้าของ Facebook

0: เพื่อที่จะไปลุยโปรเจกต์เกี่ยวกับ AI โดยเฉพาะเพราะว่ามีรายงานว่าปีนี้ Meta ทุ่มงบด้านทุ่มงบการลงทุนทางด้าน AI ไปแล้วกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะคือ Mark Zuckerberg CEO ของ Meta เขาประกาศเลยบอกว่าให้ AI เป็นวาระสำคัญอันดับ1ซึ่งการประกาศนี้มันก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งในส่วนของบุคลากรแล้วก็รูปแบบการทำงานของบริษัทด้วยขณะเดียวกันนะคะการทุ่มงบลงทุนด้าน AI อย่างหนักของ Meta ก็เริ่มที่จะทำให้มีนักลงทุนบางส่วนก็รู้สึกกังวลเหมือนกันว่าเอ๊ยังไงนะอาจจะได้ไม่คุ้มเสียหรือเปล่านะคะถึงแม้Meta จะชี้แจงว่าการปลดพนักงานมันคือโอกาสในการชดเชยต้นทุนการลงทุน AI มหาศาลแต่ก็มีนักวิเคราะห์เขาประเมินว่าการเลิกจ้างครั้งนี้เนี่ยมันจะช่วยให้ Meta ประหยัดงบได้เพียงหลักพันล้านอะ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นซึ่งมันเป็นเพียงแค่แบบเศษเสี้ยวนิดนึงถ้าเทียบกับงบรายจ่ายในการลงทุนของ Meta ที่อาจจะไปพุ่งสูงถึงเป็นแบบหลักแสนล้านดอลลาร์อะไรเงี้ยยังไม่รวมเม็ดเงินอีกหลายแสนล้านดอลลาร์ที่บริษัทวางแผนจะอัดฉีดเพื่อที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน AI ด้วย
1: ครับผม
0: นั่นแหละตามนี้เลย
1: ครับ
0: ยิ้มแปลกยิ้มมีเลสไน
1: กำลังนั่งคิดไงว่าน
0: ั่งคิดว่า
1: ในสิ่งที่เขาประเมินกันว่าการเลิกจ้างพนักงานเนี่ยมันไม่คุ้มใช่ไหมล่ะที่เขาประเมินกันน่ะ
0: เพราะเขาก็เอาเม็ดเงินไปลงทุนทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของปัญญาประดิษฐ์เยอะมากนะคะในจะผลิตภัณฑ์นู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนานา
1: เข้าใจแต่ผมเชื่อว่าเขามองการไกลเพราะว่าในอนาคตอ่ะผมว่า AI มันมีบทบาทเยอะจริง
0: ปัจจุบันนี่ละจ้ะ
1: ใช่ไหมล่ะ
0: ต้องไปอนาคตหรอก
1: เห็นไหมล่ะมันมีบทบาทเยอะ
0: ท
1: ุกวันนี้นะโหใช้ AI เจนแบบว่าถ่ายรูปมารูปหนึ่งเงี้ยสามารถไปใช้ได้แบบนู่นนี่นั่นได้เยอะแยะมากมายนึกออกป่ะใช้ AI เจน
0: อ่ะใช่เจนไปในทางที่ดีมันก็ดีไปมันก็คือประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่แล้วว่าที่เห็นก็คือเจนไปในทางชั่วร้ายกัน
1: ยังไงอะพี
0: ่เอามา
1: ไม่เคยเห็น
0: แหมเราก็ทำหน้าแบบ
1: ไม่เคยเห็นจริง
0: ๆเราก็ทำหน้าออแอมเหมือนกันเนาะ
1: พี่
0: ทำหน้าออแอมไม่รู้เรื่องเลย
1: พี่ดูหน้าผมดิผมพูดจริงๆนะเนี่ย
0: นี่เจนมาปะเนี่ย
1: ไม่เคยเห็นคืออะไรอะเจนเป็นยังไงอะเจนไปไหนอะ
0: ไม่ต้องไปไหนหรอกอยู่นี่แหละ
1: หรอไม่เคยเห็นจริงๆโซเชียลไม่ค่อยได้เล่นเลยพี่หัวเราะอย่างนี้อีกแล้วจริงๆไม่ค่อยเล่นเท่าไหร
0: ่จ้า
1: พี่ดูผมดีไอโซเชียลยังไม่ค่อยอัพเลย
0: อ๋อหรอ
1: ออัพน้อยมากไม่ค่อยเล่นจริงงานยุ่งงานยุ่ง
0: จ้า
1: ครับผม
0: นั่งอยู่ตรงเนี้ย
1: ครับ
0: คนนะจ้าไม่ใช่ AI ยังไม่เจนจ้ะ
1: ครับผมเมื่อวานพี่นะทำ
0: อะไร
1: ทำคุณผู้ฟังเขาจอดรถกันมาหลายคันเนี่ยนะ
0: ทำไมอ่ะ
1: ก็พี่บอกให้มาดูผมเนี่ย
0: ก็ดีแล้วไงที่เขาดูตอนเขาจอด
1: ไม่เขาขับอยู่ไง
0: อ๋อขับอยู่เขาต้องจอดไง
1: ประเด็นคือขับอยู่ไงแล้วบางคน
0: สรุปเขาขับหรือเขาจอด
1: เขาขับอยู่แล้วก็มาจอดดูขับอยู่แล้วจอดดูแล้วบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยแฟนผมขับรถอยู่แฟนผมไม่ขับรถเลยครับดูอย่างเดียวเลย
0: แต่จอดใช่ไหม
1: ไม่รู้ดิเนี่ยผมก็เลยปิดจอดเลยเมื่อวาน
0: แล้ววันนี้ปิดเลยไหมเขาจะได้ไม่ต้องจอดดู
1: ไม่เป็นไรวันนี
0: ้เราแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไง
1: ไม่เป็นไรวันนี้ไม่หล่อเท่าเมื่อวาน
0: เมื่อวานหล
1: ่อก็ไม่รู้สิก็พี่บอกหล่อล่ะ
0: ใครบอกคุณผู้ฟังเขาอ่านตามที่คุณผู้ฟังเขาส่งมา
1: อ๋อหรอโอเค
0: เจนยังสรุป
1: ครับผม
0: อยู่กับพี่ยูนะวันนี้หล่อประมาณนึง
1: เนี่ยเขาก็เปิดกล้องมาอีกละ
0: หล่อเหมือนแบบอาบน้ำมาวันละสิบรอบ
1: โอ้ยังไม่ได้อาบน้ำเลยพี
0: ่ถึงมินนะ
1: ยังไม่ได้อาบน้ำเลยวันนี้
0: ต้องอยู่กันยาวๆด้วย
1: ครับผม
0: ขออนุญาตแอร์เจียน
2: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: DJ playlist 55 minutes DJ PU
1: สวัสดีวันพฤหัสนะครับวันนี้มาแทนคุณแคน1วันนะครับคุณผู้ฟังพฤหัสสาหัสกับ PU นะครับแต่ชั่วโมงแรกนะครับชั่วโมงแรกยังไม่สาหัสนะฮะเดี๋ยวเราไปสาหัสตอนบ่ายโมงนะจ๊ะ

ั่วโมงนี้อยากเล่นธีมนี้ครับคุณผู้ฟังอยากเล่นเพลงยุคปัจจุบัน1เพลงแล้วก็ตามด้วยยุค90ยุค80 1เพลงแล้วก็เพลงถัดไปเนี่ยก็เป็นเพลงยุคปัจจุบันอีก1เพลงสลับไปมาแบบนี้นะฮะคุณผู้ฟังคิดถึงเพลงไหนนะครับส่งเข้ามาได้นะจ๊ะ

แหมเท่าที่ดูรายชื่อเพลงนะคุณผู้ฟังส่งยุค90มันเยอะมากเลยเนาะยุคเนี้ยยุคโอบโอบนิธิอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีเลยเนาะ

มาละข้อความที่ส่งมาขอเพลงยุคนี้มาแล้วนะครับมีข้อความหนึ่งคุณถนัดเขาส่งมาบอกว่าคนฟังขึ้นนี้ส่วนใหญ่ง่อมกันหมดแล้วครับไม่จริงนะคุณถนัดนะคนอายุ20กว่าๆ20ปลายๆเนี่ยฟังกรีนเวฟเยอะนะเพราะว่าคนที่ผมรู้จักเนี่ยฟังเยอะจริงๆคุณผู้ฟังส่วนเพลงนี้คุณผู้ฟังส่งเข้ามานะครับบอกว่าไม่ได้ฟังนานแล้วนะใกล้

ผมก็ไม่ได้ยินคำว่าง่อมมาสักพักแล้วนะฮะคำว่าง่อมนี่ก็เป็นคำที่น่ารักคำหนึ่งนะคุณผู้ฟังนะเนาะน่ารักเหมือนกันนะลองสิคุณผู้ฟังลองไปใช้กับเจ้านายดูสิโอ้เจ้านายวันนี้เจ้านายวันนี้ดูง่อมดีนะนะแล้วก็ข้อความนี้บอกว่าใกล้ที่อยากฟังเนี่ยไม่ใช่ใกล้บอยกฤษยพงษ์ค่ะแต่เป็นใกล้สครับค่ะเอาอีกแล้ววันหลังก็บอกชื่อศิลปินด้วยคุณผู้ฟังแหมใครจะไปเดาใจถูก

และอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร โดยมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

เพลงนี้คุณถนัดขอเข้ามานะครับหลอกกันเล่นเลยนะครับจากนูโวนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเพลงนะครับคุณผู้ฟังท่านนี้ขอเข้ามากับเธอไม่ชอบฝน

พลงนี้ชื่อเพลงว่าเธอไม่ชอบฝนนะครับคุณเดินนะคุณเดินหนูว่าชื่อเพลงว่าเธอไม่ชอบฝนเหรอฝนครับฝนฟอฟ้านะแล้วก็อีกข้อความหนึ่งขอเพลงนี้มานะครับเจ้าสาวที่กลัวฝนเวอร์ชั่นพี่ก้องสหรัฐนะครับชั่วโมงนี้ก็ปิดท้ายด้วยเพลงนี้นะจ๊ะ

0: รู้ฟังว่าเพลงนี้มันมีเสียงซ่าๆใช่ไหมแล้วก็มีเสียงวุบวาบวุบวาบระหว่างเพลงจะบอกว่ามันคือเสน่ห์ของเพลงนี้นะฮะถ้าเกิดเป็นเพลงนี้เวอร์ชันพี่ก้องต้องมีเสียงแบบนี้นะครับนี่คือเสน่ห์ของเพลงนี้นะฮะข้อความนี้คุณชัญญานุชเขาบอกว่าอ๋อเพิ่งรู้ว่าพี่ยูมาแทนตั้งแต่11โมงรู้งี้เนี่ยฟังตั้งแต่11โมงแล้วตอนนี้ยังทันคุณผู้ฟัง11โมงอยู่นะฮะ11โมง57นาที
1: DJ Playlist 55 Minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท2-31พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการเพิ่มเวลาให้คุณเป็นเจ้าของ Mercedes-Benz ในงาน Defining Electric MBCC บางนากม19ผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
4: กินข้าวบ้างนะลูกอย่าทำแต่งงาน
5: กินข้าวบ้างนะพ่ออย่าทำแต่งงาน
4: นอนดึกอีกแล้วพ่อเป็นห่วงนะ
5: นอนดึกอีกแล้วผมเป็นห่วงนะ
4: ดูแลตัวเองบ้างนะลูกจะได้ไม่ป่วย
5: พ่อก็ดูแลตัวเองบ้างนะพ่อจะได้ไม่ป่วยผมอยากอยู่กับพ่อไปนาน
3: ๆคนที่คุณห่วงเขาก็ห่วงคุณอย่าลืมใส่ใจตัวเองเพื่ออยู่กับคนที่รักคุณไปนานๆชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต
6: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
7: ดี
8: คุณมีกินหืนไหม
7: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
6: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
9: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
6: เคี้ยวมันเต็มเม็ด

เคยไหมอยากเริ่มแต่กลัวล้มอยากตั้งแถวใหม่แต่แถวที่มีอยู่ก็ยาวถึงดาวอังคารแล้วยุคนี้ถ้าไม่ต่างก็ไม่ได้เกิดเราเลยเปิดแถวพิเศษให้AIS presents WTF Festival Into the World of Outliers Marketing Fest ครั้งแรกของเมืองไทยยกขบวนเจ้าของแบรนด์ดังที่ขบวนจนเติบใหญ่พร้อมเติมไฟในการสร้างธุรกิจให้คุณ 23-24 พฤษภาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรและลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรีตั้งแต่2 มีนาคมนี้ทาง SIP Event

0: คุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้21-27พฤษภาคม2559ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยมัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
0: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้21-27พฤษภาคม2559ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บากอดเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Roxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
5: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
6: วิธี Save Energy แบบ
7: สวัสดีครับผมบูพงธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น Power Bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
8: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
9: โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
10: หลายคนน่าจะได้ติดตามข่าวกันอยู่นะคะเกี่ยวเรื่องของเชื้อไวรัสอีโบลานะคะสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากพท.ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขสายการบินแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอีโบลาในระบบการบินพลเรือนหลังจากที่องค์การอนามัยโลกประกาศให้สถานการณ์การระบาดของอีโบลาในประชาสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกแล้วก็สาธารณรัฐยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่นานาชาติกังวลนะคะเนื่องจากว่ามีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายข้ามพรมแดนระหว่างประเทศส่วนกระทรวงสาธารณสุขของบ้านเราก็ประกาศเหมือนกันนะคะให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกแล้วก็ยูกันดาเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายก็เพื่อที่จะยกระดับมาตรการเฝ้าระวังนะคะป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคในประเทศนะคะซึ่งเบื้องต้นนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ขอความร่วมมือประชาชนพิจารณานะคะหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดก็คือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกสาธารณรัฐยูกันดาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงที่มีความเสี่ยงด้านโรคติดต่อคือถ้าเกิดว่ามีความจำเป็นที่ต้องเดินทางนะคะก็ให้ลงทะเบียนข้อมูลเขาจะมีระบบนะคะ Thai Health Pass ชาวต่างชาติเนี่ยจะต้องกรอกข้อมูลในระบบ Thailand Digital Arrival Card ตามข้อเท็จจริงนะคะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการติดตามแล้วก็เฝ้าระวังโรคนะคะสำหรับสายการบินที่มีเส้นทางเชื่อมต่อกับพื้นที่เสี่ยงนะคะเขาก็จะมีมาตรการเข้มงวดไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งข้อมูลแก่ผู้โดยสารเกี่ยวกับมาตรการด้านสาธารณสุขแล้วก็ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ก่อนการเดินทางนะคะหรือแม้แต่เรื่องของการคัดกรองผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางรวมไปถึงตรวจสอบการลงทะเบียนข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วก็ดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขทันทีนะถ้าเกิดว่าพบผู้โดยสารมีอาการต้องสงสัยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือสนับสนุนข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคเช่นข้อมูลที่นั่งแล้วก็ข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสารนะคะเพื่อใช้ในการติดตามแล้วก็เฝ้าระวังโรคอย่างทันท่วงทีนะคะนะก็เดี๋ยวมีข้อมูลความคืบหน้าต่างๆติดตามได
11: ้ครับผม
10: ค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันนะต้นชั่วโมงกลับมาเจอกันค่ะ
11: จ้ะ
12: Green News
9: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
13: ทั่วประเทศ
14: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
11: มาคุณผู้ฟังครับมีข้อความหนึ่งเขาบอกว่าแอมวันนี้ทำไมสนุกจังเลยชั่วโมงที่แล้วโอ้ยจริงเหรอแบบชั่วโมงที่แล้วสนุกแล้วเหรอโอ้เหรอจริงเหรอคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้นะฮะชั่วโมงนี้หลายคนบอกว่าอยากวอร์มเครื่องแล้วค่ะพฤหัสสาหัสกับพียูนะคะอยากวอร์มเครื่องแล้วค่ะขอเพลงนี้มานะจ๊ะ

โอ้ขอบคุณพี่เกมมากๆนะครับโอ้โหพี่เกมส่งกาแฟมาให้ทันท่วงทีมากๆผมเนี่ยกำลังหาวง่วงมากๆคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้เอาแบบสาหัสแบบตื่นๆหน่อยแล้วกันเนาะหลายคนยังไม่กินข้าวเที่ยงเลยนะฮะง่วงซะแล้ว

0: ณผู้ฟังนะครับส่งข้อความมาบอกวิธีแก้ง่วงกันหลายคนเลยนะครับคุณถนัดเขาบอกว่าลองก้มหน้าเขาบอกว่าที่ง่วงนอนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะสมองขาดเลือดไปเลี้ยงนะไม่รู้นะว่าจริงหรือเปล่านะเขาบอกว่าลองก้มหัวแล้วก็กลั้นหายใจเบ่งให้เลือดเนี่ยลงหัวค้างไว้แล้วก็ขึ้นมาเนี่ยหายใจลึกๆเข้าออกนะทำสัก 3-5 รอบเดี๋ยวอากาศไปเลี้ยงสมองก็จะดีขึ้นหรออ่ะเดี๋ยวจะลองดูนะฮะอีกข้อความหนึ่งบอกว่าถ้าเกิดง่วงนอนปุ๊บนี่ให้ถอนผมงอกอ๋อถอนผมงอกหายง่วงเหรอคุณผู้ฟัง
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: เมื่อคืนก็เข้านอนไวอยู่นะแต่ทำไมมันยังง่วงๆอย่างนี้ก็ไม่รู้อ่ะเพื่อน
1: อาจจะเพราะว่าเมื่อคืนที่ดาวนอนหลับดาวไม่ได้หลับลึกถึงช่วง deep sleep ร่างกายเลยใช้การหาวเพิ่มไนตริกออกไซด์เพิ่มการไหลเวียนของเลือดขึ้นมาแทนทั้งที่หลับแล้วตื่นมาก็เลยรู้สึกไม่สดชื่นจ้ะ
2: ทั้งที่นอนตั้ง8ชั่วโมงเนี่ยนะ
1: บางทีนอน8ชั่วโมงอาจไม่ได้แปลว่าเราพักผ่อนเต็มที่นะดาวเพราะความจริงร่างกายเราไม่ได้วัดการพักแค่จำนวนชั่วโมงอย่างเดียวจ้ะแต่ดูในเรื่องของคุณภาพการนอนด้วยนะว่าเราหลับลึกแค่ไหนมีฝันหรือเปล่าแล้วสะดุ้งตื่นมากลางดึกบ่อยไหมถ้ายังนอนไม่มีคุณภาพต่อให้นอนครบ8ชั่วโมงก็ยังรู้สึกว่าไม่สดชื่นอยู่ดีจ้ะ
2: กว่าจะหลับว่ายากต้องนอนให้มีคุณภาพอีกโอ้ชีวิต
3: เป็นหมอ
4: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
5: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life Line MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: แรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: การ
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่

พื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ตยุคนี้จะทานอะไรต้องคิดถึงคุณประโยชน์อาหารเป็นหลัก
1: คุณคะความหอมอร่อยก็ต้องครบนะคะลองนี่สิคะ
0: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่เหยาะ
2: หอมโหน่ากินอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง

0: Fresh Express ร้านซักผ้าพี่บัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Roxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต
3: ่อ Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
4: 106.5 Green Wave
5: เมื่อกี้ก็ลองไปทำตามวิธีที่คุณผู้ฟังเขาแนะนำมาใช่ไหมวิธีที่หายง่วงนะฮะรู้สึกว่าดีขึ้นนะคุณผู้ฟังนะวิธีนี้รู้สึกว่าก็ดีขึ้นนะที่เขาบอกว่าให้ก้มหัวนะก้มหัวเหมือนสมมติถ้าเกิดคุณผู้ฟังเนี่ยนั่งอยู่ที่ออฟฟิศนะแล้วก็เหมือนก้มไปเก็บของนั่นแหละแล้วก็กลั้นหายใจนะฮะประมาณสัก1 2 3นับ1ถึง10ก็ได้คุณผู้ฟังแล้วก็ขึ้นมาหายใจนะฮะแต่ว่าต้องกั้นหายใจไว้นะพอขึ้นมาหายใจปุ๊บเนี่ยเหมือนกับเลือดมันสูบฉีดแล้วก็ไปเลี้ยงสมองรู้สึกว่ามันหายง่วงขึ้นวิธีนี้ใช้ได้ส่วนข้อความนี้บอกว่าใครง่วงเนี่ยให้ถอนผมงอกเขาก็ทำมานะตอนนี้เนี่ยผมหมดหัวแล้ว

อ๋ออีกหนึ่งวิธีคุณผู้ฟังที่นึกขึ้นได้นะแดดแดดใครที่ง่วงลองไปตากแดดดูผมว่าแดดเนี่ยช่วยหายง่วงดีมากๆผมเคยทำจากง่วงๆนะครับหายง่วงเลยนะตากแดดแป๊บเดียวพอคุณผู้ฟัง

คนบอกว่าโอ้ถ้าเกิดออกไปตากแดดเมืองไทยตอนนี้นี่โหหายง่วงเลยค่ะเป็นลมแทนแดดประเทศไทย39องศาก็ออกไปตากแป๊บเดียวคุณผู้ฟังแค่ประมาณสักแบบ10วิอะไรอย่างเงี้ย15วิแค่เนี้ยผมว่ามันก็ดีแล้วนะผมเคยเพราะว่าที่ตอนอยู่บ้านน่ะเมื่อสัปดาห์ก่อนมั้งนะฮะออกไปเอาไปรษณีย์หน้าบ้านซึ่งวันนั้นเนี่ยแดดร้อนมากๆในบ้านเราเย็นใช่ไหมพอเราออกไปนอกบ้านเนี่ยมันก็ร้อนแล้วพอไปเจอแดดจ้าๆเนี่ยเอาดอเนี่ยฟิลเหมือนแบบกุ้งสะดุ้งไฟอ่ะคุณผู้ฟังกุ้งสะดุ้งไฟอ่ะรู้จักไหมเออมันสะดุ้งเลยมันแบบเจอแดดปุ๊บอู้กระฉับกระเฉงเลยลองดูนะหายเลยหายง่วงเลย

็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็ม

0: ตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: Ultimate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: รคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
1: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
0: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ที่ไหนนะคะขออีกที
0: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ร่วมคนกอล์ฟตัวตึงมาจัดของจึ้งๆที่งาน Thailand Golf Expo อุปกรณ์กอล์ฟแบรนด์ดังฟรีๆ Gadget เล็กๆพร้อมลุ้น 1,100,000 21-24 พฤษภาคมที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC
4: Yes

0: แต่ชีวิตมันอมบบูทให้สุดที่งาน Outdoor Fest รวมโปรเด็ดอุปกรณ์เดินป่าแคมปิ้งกิจกรรมกลางแจ้ง 21-24 พฤษภาคมที่ศูนย์ธุรกิจ สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC
1: Let's

0: พี่เพิ่งจะ50กว่าเองดีๆมันก็เป็นขึ้นจากที่คอลามขึ้นไปที่หน้ากลัวว่ามันจะลามไปถึงตาแล้วตาพี่จะบอดอยากเตือนให้ทุกคนระวังไว้อย่ารอให้มันเกิดขึ้นกับเราง
1: ูสวัสดวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาว

0: อินสไปเรชั่นจากชมพู่ทันสิตา
1: อะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิต
2: หนูว่ามันคือการอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดบางคนจะจมกับอดีตจนออกมาไม่ได้สักทีแล้วมันก็ทำให้เราทุกข์อยู่เสมอถ้าเราอยู่ปัจจุบันได้ดีแล้วลืมมันไปมันคือประสบการณ์ที่ผ่านมาแก้ไขอะไรไม่ได้มันผ่านไปแล้วผิดก็ขอโทษดีก็เก็บไว้แล้วปัจจุบันก็ทำให้ดีดูแลตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองให้เป็นก่อนแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังหนูจะพูดคำนี้บ่อยหนูไม่คาดหวังอะไรแล้วในชีวิตนี้แต่มีเป้ามีความฝันนะแต่ไม่คาดหวังว่าจะเป็นไปได้ไหมอ่ะเพราะว่าการคาดหวังคือความทุกข์
0: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00-4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM On Air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ

0: ฟัง Green Wave ระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
2: ทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพย์ประกันภัยให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงยางแบนแบตหมดรถเสียก็ดูแลเจ็บหนักมีค่าศัลยกรรมคุ้มครองสูงถึง1ล้านบาทเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกรับเลย 2,000 บาทโทร1736กด8หรือ tipinsure.com เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ไปเข้าศูนย์กัน
4: ศูนย
3: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
4: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต์อร่อยเกินไป

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: ิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: เขาตังเขาตัง
7: ดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
8: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดนี้จะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
7: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
8: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
7: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
9: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
7: มัมชอยมัมเลือก
8: เมียวเลิฟ
10: เร่งรีบตอนนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
11: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2569 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
12: เนี่ยคือโอกาสของคนทั่วไปแต่เนี่ยคือโอกาสของคนที่กำลังมองหารถที่ตอบโจทย์โลกวันนี้ Mercedes-Benz ขยายโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของ Plug-in Hybrid ลดสูงสุด 1.69 ล้านบาทที่งาน Defining Electric Engineered for Today Extended มาพร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับรถผู้บริหารใหม่น้อย 22-24 พฤษภาคมพบกัน MBCC บางนากม19
11: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม2569ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
13: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
14: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบ

0: ย Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกยางดันลอบบลูเรสปอนทีจี
1: 1584ค่ะ
2: เบอร์อะไรพี่
1: เบอร์นี้แจ้งได้ถ้าพบรถที่ดัดแปลงผิดกฎหมายสายด่วนกรมการขนส่งทางบก
2: 1584
1: เขาเปิดข้อมูลนะคะบอกว่ามีอู่รับซ่อมแซมแก้ไขดัดแปลงรถบรรทุกหรือว่ารถกระบะนี่แหละรับแก้ไขดัดแปลงอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าทำให้รถนั้นเนี่ยสามารถเพิ่มการบรรทุกน้ำหนักให้สูงขึ้นมากกว่าปกติกรมการขนส่งทางบกเขาเตือนนะคะเสี่ยงก่อให้เกิดอันตรายต่อการใช้รถใช้ถนนมันจะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายด้วยเพราะว่ามันเป็นการต่อเติมพวกแบบตัวถังแก้ไขดัดแปลงอะไรเงี้ยนะคะเพื่อให้บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าสมรรถนะรถที่ผู้ผลิตรถเขาได้ออกแบบเอาไว
2: ้
1: ตามมาตรฐานความปลอดภัยนะคะหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการแล้วก็เงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดนะคะอย่างเช่นการเอาวัสดุโปร่งแสงเช่นพลาสติกอะคริลิกหรือว่าวัสดุที่มันไม่มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยในการใช้งานมาเป็นส่วนประกอบหลักของตัวถังรถอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่การเขาเรียกอะไรเปลี่ยนแบบกลงกลงล้อแล้วก็ยางที่แบบติดตั้งแล้วเงี้ยทำให้ล้อหรือว่าขอบยางด้านนอกสุดมันยื่นออกมาเกินตัวถังรถหรือว่าแบบซุ้มล้ออะไรเงี้ยแต่ว่ากรณีการแบบมันจะมีการเสริมแหนบอย่างงี้ใช่ไหมเปลี่ยนเพาล้อเพื่อที่จะเพิ่มสมรรถนะรถบอกว่าสามารถทำได้แต่ว่าก็ต้องดำเนินการให้มันเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการแล้วก็เงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกเขากำหนดเอาไว้อย่างเคร่งครัดนะคะและรถที่ทำการแก้ไขดัดแปลงจะไม่สามารถเพิ่มน้ำหนักบรรทุกแล้วก็น้ำหนักรวมสูงสุดให้เกินกว่าที่ผู้ผลิตกำหนดหรือที่กรมการขนส่งทางบกให้ความเห็นชอบไว้ก็ทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยเนาะ
2: ครับเข้าใจ
1: เข้าใจแหละ
2: แล้วดัดแปลงไฟ
1: ดัดแปลงเรื่องของไฟด้วยเหมือนกัน
2: คุณฟังเคยเจอป่ะรถโอ้มีหลายประเภทเลย
1: รถบรรทุกตาพร่าเลย
2: รถบรรทุกนะที่ชอบติดไฟตรงแถวท้ายรถอะไฟเลี้ยวที่มันกระพริบกระพริบอะหรือจะเป็นไฟรถร่วมเ
1: อ
2: ้ยรถร่วมใช่รถปล่อยตึงอะ
1: อ๋อ
2: รถร่วมกตัญญู
1: อะ
2: ที่เขาเป็นไฟสีน้ำเงินแดงป่ะ
1: หรือว่าเขาจะเป็น
2: น้ำเงินขาวหรือน้ำเงินแดง
1: เอาดีดี
2: คุณผู้ฟังรถร่วมกตัญญูเขาส
1: ี
2: ใครสีอะไรบางทีผมว่ากำลังไฟอ่ะยุคสมัยเนี้ยคือพอมันยุคเนี้ยมันแข่งกันแรงอ
1: ่
2: ะไฟแรงอ่ะคันนั้นต้องแรงกว่าคันนี้สุดท้ายแล้วคนที่ขับตามอ่ะ
1: ก็ต้องไปดูว่าม
2: ันไม่ไหวนะ
1: ก็ต้องไปดูว่ามันเขาทำอยู่ในเกินที่เขากำหนดหรือเปล่า
2: อ๋อเหรอ มีกำหนดอยู่เหรอ
1: ไม่แน่ใจ อันนี้ไม่แน่ใจจริง
2: ใช่ไหม
1: เออ
2: นะผมว่ามีคน
1: หรือถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่มีความรู้ทางด้านนี้หรืออะไรก็แชร์ข้อมูลกันเข้ามาได้ว่ามันมีมาตรฐานต้อง
2: สว่างเท่าไหร่
1: อะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่
2: เพราะว่านี้
1: มีความรู้จริง
2: มีพี่ขับรถตู้อ่ะเขาบอกว่าเขาเกือบรถชนเพราะว่าเขาหลบรถให้ใช่ไห
1: ม
2: พอรถล่วงไปปุ๊บเนี่ยเขาขับไม่ได้เลยเพราะว่าไฟที่กระพริบอ่ะไฟว้าวว้าวมันสว่างมากแล้วเขาแบบว่ามองไม่เห็นทางเลยอันนี้ก็น่ากลัวและอีกเคสนึงคือไฟรถที่ไปแต่งม
1: า
2: ไฟหน้ารถที่แบบว่าสว่างสว่างอ่ะแล้วมันเป็นกลายเป็นไฟสูงอ่ะ
1: ค่าความสว่างหรือว่าแบบทิศทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: ก็อันตรายต่อผู้ร่วมใช้ถนนนะ
1: นะคะก็ทำให้
2: แจ้งได้ป่ะเนี่ย1584
1: เอาลองแจ้งดูเอาเมมไว้เลยเอาถ้าพบเห็น
2: นี่ไงผมจำได้นะ
1: จำได้ไง
2: 1584นี่ผมจำได้นะ
1: 1584
2: โทรไปได้ค่ะ
1: ก็ถ้าเจอก็แจ้งไปเอาจริงนี่เขาบอกมาสายด่วนกรมการขนส่งทางบกถ้าเกิดว่าคุณพบรถที่ดัดแปลงผิดกฎหมายแต่คุณต้องมั่นใจนะว่าเขาดัดแปลงผิดกฎหมายจริงสีตัวแจ้งไม่ได้นะ
2: นี่ไงเนี่ยคุณสุรัตน์บอกว่านี่ใช่เนี่ยเรื่องไฟเนี่ยไฟที่แสบตาเนี่ยคนขับคนอื่นปวดตาและอันตรายมากจริงคือผมมาเห็นคนหลายคนบ่นเยอะส่วนตัวก็เคยเจ
1: อ
2: ผมอ่ะต้องหลบเลยเพราะว่าผมขับไม่ได้ผมยิ่งแพ้แสงด้วยไงใช่ไหมล่ะแล้วไปเจอแสงนะผมแบบบางทีแวบวาบเข้าตาแบบตาแทบบอด
1: หยอดตายังวันเนี้ย
2: ลืมนี่ไงต้องใส่แว่นแล้ว
1: ใส่แว่น
2: ตาแห้งแล้วอ่ะครับผม
1: นะฮะ
2: ไม่ใช่ตาแห้งอย่างเดียวนะ
1: อะไรแห้ง
2: ใส่ก็แห้งใส่แห้งนี่แปลว่าอะไรพี
1: ่แปลว่าอะไรอ่ะ
2: ไม่มีตัง
1: พูดได้ก็ต้องรู้ความหมายดิ
2: เคยได้ยินเขามาพูดมาไงใส่แห้งใส่แห้ง
1: เคยได้ยินเขาพูดมาไม่ไปถามคนที่
2: อ๋อเหรอ
1: เราได้ยินมาล่ะ
2: ถามพี่นี่แหละ
1: ไม่ถามพี่ไม่ไปรู้ทุกเรื่อง
2: ใช่เปล่า
1: ใช่
2: จริงเหรออ
1: ยู่กับคนตาแห้งต่อไปจ้าคุณผู้ฟัง
2: จ้า
0: Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Bullet Spon TT
3: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
2: ๆมาลุยกันต่อนะครับพฤหัสสาหัสกับพี่ยูนะครับมีคุณผู้ฟังส่งเพลงนี้มาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะครับกับเพลงฝากให้เขารักนะครับ

ุณแอปเปิ้ลส่งข้อความมาอธิบายถึงความหมายของคำว่าไส้แห้งนะฮะผมว่ามันก็ถูกครึ่งไม่ถูกครึ่งนะฮะเขาบอกว่าไส้แห้งเนี่ยคือไม่มีตังกินข้าวไส้เลยแห้งค่ะเกือบถูกนะไส้แห้งเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสำนวนความหมายว่ายากจนฝืดเคืองหรืออดอยากนะฮะมักใช้เปรียบเปยกับผู้ที่มีรายได้น้อยไม่พอยาไส้หรือไม่พอกับค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตครับคุณผู้ฟัง

โหข้อความนี้ใจสู้มากเลยนะฮะคุณพรวิษณุเขาบอกว่าหนึ่งคนตรงนี้เพอร์พีชสัปดาห์ที่7ในการขอเพลงนี้โอ้โหขอผมมา7อาทิตย์แล้วเหรอหนึ่งคนตรงนี้มีคนเคยบอกไว้นะฮะว่าถ้าเกิดขอเพลงยังไม่ถึง1ปีเนี่ยยังไม่นานนะฮะ

0: ดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชกเพรส
0: และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
3: หลายคนบอกว่าพี่คะคอมเมดี้ไลฟ์ครั้งใหม่กำลังจะมาอีกแล้วเหรอคะใช่ครับคุณผู้ฟังใกล้แล้วนะครับความสนุกครั้งใหม่นะครับกำลังถูกเตรียมไว้แล้วนะครับเขาวันไหนครั้งใหม่นะครับจะกลับมาอีกครั้งพร้อมคอนเซปต์ใหม่โชว์ใหม่แล้วก็เซอร์ไพรส์ใหม่ๆนะครับบอกเลยว่ายิ่งใหญ่กว่าเดิมแล้วก็สนุกกว่าเดิมแน่นอนนะครับใครที่เคยมาแล้วเนี่ยเตรียมตัวให้พร้อมนะจ๊ะแล้วกลับมาเจอกันครั้งต่อไปนะครับหลายคนก็ลุ้นนะว่าจะเป็นใครเนาะครั้งต่อไปนะ

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express และอาหารแมวคานิว่า
1: อาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการแรด
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
4: ่ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับ

0: กว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
1: ่เนี่ยคือโอกาสของคนทั่วไปแต่เนี่ยคือโอกาสของคนที่กำลังมองหารถที่ตอบโจทย์โลกวันนี้ Mercedes-Benz ขยายโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของ Plug-in Hybrid ลดสูงสุด 1.69 ล้านบาทที่งาน Defining Electric Engineered for Today Extended มาพร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับรถผู้บริหารใหม่น้อย 22-24 พฤษภาคมพบกัน MBCC บางนาก

0: ้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มิโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ฮัลโหลฮัลโหลสายดำน้ำถึงเวลาเลิกแชทแล้วมาตี้กันที่งาน Thailand Dive Expo ที่สุดของงานดำน้ำแห่งปีโปรแรงทริปดำน้ำคอร์สเรียนอุปกรณ์ดำน้ำถ่ายภาพจัดเต็มพร้อมส่วนลดสูงสุด 80%พบตัวจริงในวงการกับ T-Dex Diver Talk ที่จะมาแชร์ประสบการณ์แบบสุดจึ้งฝังแล้วห้ามบิดสกิปเพื่อนมาเลย 21-24 พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดิ
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีเอาพี่อะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอะ
5: ครัวไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย์
6: เปิดกลุ่มสมบัติโบราณวัดดังอยุธยาพร้อมพามูขอยอดขายให้ปังทะลุเป้าที่วัดราชโอรสฝั่งทนในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
7: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
8: เดือนที่แล้วหยุดนานจนสมใจแต่เจอเดือนนี้เข้าไปขอวันหยุดเพิ่มได้ไหมคะหัวหน้าอยากหยุดงานสัก1ปีแต่เงินในบัญชีมันมีไม่พอโอ๊ยเจ็บดีสู้ชีวิตมาแล้วทั้งสัปดาห์ให้ Music Day ช่วยผ่อนคลายฮีลใจตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 106.5 FM
9: โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีมิสเตอร์ DIY
10: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
9: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
10: Smiley Request
9: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
11: ขอบคุณด้วยนะครับ Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินนะครับขอบคุณด้วยครับสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินนะครับเปิดเพลงนี้ให้คุณพรวิษณุดีกว่านะครับเขาขอเพลงนี้มา7อาทิตย์แล้วกับผมนะฮะกับเพลงที่มีชื่อว่า1คนตรงนี้นะฮะจากเพอร์พีชครับ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
1: แล้วก็เพลงนี้นะฮะคุณผู้ฟังขอเข้ามานะครับไม่ได้เปิดนานแล้วเหมือนกันนะฮะเพลงของพี่เบิร์ดนะครับกับเพลงจะเอาจากไหนให้เธอ

0: แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: สำหรับใครนะครับที่ขอเพลงใหม่ของพี่ดมจารุวัฒน์มานะครับมาแล้วครับคุณผู้ฟังครับกับเพลงนี้นะฮะจะเป็นรักแท้นะครับเป็นเพลงประกอบซีรีส์สกุณาซ่อนรักนะครับ

0: ังกรีนเวฟระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: พี่เอ็นก็อยากมีชีวิตยืนยาวแบบสุขภาพดีเหมือนกันนะน้องหมอ
2: การนอนที่มีคุณภาพเขาเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการมีสุขภาพที่ดีค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราพลาดเรื่องการนอนแบบมีคุณภาพไปคือการขาดช่วงหลับลึกค่ะซึ่งระยะหลับลึกสำคัญมากเพราะจะเป็นช่วงที่กรดฮอร์โมนหลั่งแล้วก็เป็นช่วงที่ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองจริงๆค่ะ
3: พักหลังๆพี่ก็เลยหาตัวช่วยที่จะทำให้สมองของเราผ่อนคลายแต่ต้องบอกนะว่าไม่ใช่ยานอนหลับอย่างตัวนี้นะที่พี่ทานอยู่เขามีสารสกัดอย่าง L-theanine ที่ช่วยลดภาวะความเครียดคาโมไมล์ทำให้สงบกาบาช่วยสร้างสมดุลการพักผ่อนช่วยให้สมองโล่งทาน1แคปซูลก่อนนอน1ชั่วโมงพี่ว่านะการนอนที่ดีนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ยืนยาวเลยนะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ

0: คุณ
1: ชิปเลดี้ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
9: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: แบบบ้านบ้าน
11: บ้านสวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบ้านสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ0901978310
9: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ซิปปี้มิสเตอร์ดีไอไวเคียงข้างคุณ
1: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้21-27พฤษภาคม2569ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร02-740-7400
1: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้21-27พฤษภาคม2569ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: ในฟิสิกส์แม่เหล็กขั้วเดียวกันเมื่อเข้าใกล้จะผลักออกจากกันรู้แล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่พยายามแต่เพราะเราใกล้กันได้แค่นั้นจริงๆศุกร์นี้4ทุ่มเว้นช่องว่างให้ขั้วตรงข้ามของคุณกับ Club Friday สนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟนที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาที่ Facebook Club Friday Fanpage
7: Green Update
8: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
9: คุณผู้ฟังเคยเห็นนกตะกรามหรือเปล่า
10: ห
9: ึ
10: นกนกเลยนะ
9: นกตะกราม
10: เคยเห็นแต่นกตะกะ
9: คนละอันอันนั้นตะกะตะกรามมีกิริยาที่ไม่น่ารักเลยทำบ่อย
10: ไม่เคยได้ยินเลยอ่ะ
9: นกตะกรามเหรอ
10: เออไม่เคยได้ยิน
9: ไม่เคยได้ยินแต่ก็ไม่เคยเห็นด้วย
10: ไม่เคย
9: ลองเสิร์ชดูสิ
10: จริงป่ะนกตะกรามเหรอ
9: นกตะกรามอ่ะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะเขาประสบความสำเร็จในการเพาะฟักลูกนกตะกรามเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะคะถือว่าเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ในการอนุรักษ์สัตว์ป่าหายากของไทยเพราะว่านกตะกรามสูญพันธุ์จากธรรมชาติในประเทศมานานกว่า40ปีคือทางสวนสัตว์เขาก็โพสต์อะไรคะบอกว่าสตอรี่ของน้องลูกนกตัวนี้ไม่ธรรมดาจ้าเพราะว่าน้องมาจากพ่อแม่นกตะกรามคู่เดียวที่หลงเหลืออยู่ในสภาพเพาะเลี้ยงของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวซึ่งปกติแล้วอ่ะเขาบอกว่าพ่อแม่นกคู่นี้จะเป็นสายแบบสบาย
10: ๆครับผม
9: ออกไข่ปีละใบ2ใบฟักบ้างไม่ฟักบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนเจ้าหน้าที่ทีมงานก็ลุ้นกันตัวโก่งเลยทีเดียวและนี่ก็ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยที่สามารถเพาะฟักนกตะกรามด้วยตู้ได้สำเร็จนะคะคือบอกว่าการเพาะฟักครั้งนี้เนี่ยเกิดจากการเอาไข่นกตะกรามจากพ่อแม่พันธุ์ที่เหลืออยู่เพียงคู่เดียวในสถานที่เพาะเลี้ยงเนี่ยมาฟักในตู้ฟักแล้วก็เลี้ยงด้วยมือนะคะเพราะว่านกชนิดนี้มีพฤติกรรมออกไข่แค่ปีละ 1-2 ฟองแล้วก็มีอัตราการฟักสำเร็จต่ำด้วยนะเจ้าหน้าที่ก็เลยตัดสินใจปฏิบัติการรักษาชีวิตนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสรอดของลูกนกจนประสบความสำเร็จนี่แหละนะคะก็ต้องบอกว่านกตะกรามเนี่ยเขาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะคุณผู้ฟังตามพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี2562นะคะเป็นนกที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งตามการประเมินสถานภาพชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทยของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10: นี่เหร
9: อ
10: นี่เหรอ
9: เนี่ยแหละ
10: คล้ายๆพิมพ์กันเนาะ
9: เนี่ยเนี่ยเนี่ยก็พบเป็นอย่างนี้แหละ
10: คุณฟังเอาพี่คุณฟังลองเซิร์ชดูดินกตะกราม
9: นกตะกราม
10: ลองเซิร์ช Google ดูดิ
9: เออหน้าตาเป็นอย่างนี
10: ้ครับผม
9: ก็คือน่ารักแหละ
10: น่ารักทำไมอ่ะ
9: เกลียดเสียงคำว่าน่ารักแล้วเสียงมันหายไปอ่ะ
10: น่ารัก
9: คำว่าน่ารักเนี่ยมันมีอยู่ครึ่งเดียว
10: เพิ่งเกิดเลยเนี่ย
9: เออ
10: เ
9: ออนะคะ
10: ครับผม
9: อ่ะชั่วโมงหน้าเดี๋ยวว่ากันต่อค่ะกลับมาติดตามด้วยกันนะคะ
10: จ้า
7: Green Update
8: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี
7: ้ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึก
3: ึกดีดี
11: DJ Playlist 55 Minutes DJ PU
10: มาคุณผู้ฟังลุยกันต่อนะครับพฤหัสสาหัสกับพีอยู่นะครับมีคุณผู้ฟังเนี่ยขอเพลงนี้มานะครับขอมาล่วงหน้าตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนะกับเพลงรับได้ไหมนะครับจำได้อยู่ว่ามีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งเนี่ยขอเพลงนี้ไว้

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน Your request โดยมากกว่าการปล่อยกู้ธอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

เดี๋ยวชั่วโมงนี้นะครับเราสาหัสกันเพลงสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากจบเพลงนี้เนี่ยอัพบีทแล้วคุณผู้ฟังฉันจำเป็นต้อง

ีคนถามว่าพรุ่งนี้จัดกี่ชั่วโมงพรุ่งนี้เหมือนเดิมนะจ๊ะเหมือนเดิมคือปกติวันนี้ยังไม่ปกติพรุ่งนี้บ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงเหมือนเดิมนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีครับ

ง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Green Wave Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท 2-31 พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการเพิ่มเวลาให้คุณเป็นเจ้าของ Mercedes-Benz ในงาน Defining Electric MBCC บางนากม19ผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
5: เซ็งอ่ะฝุ่นเริ่มกลับมาเยอะอีกแล้ว
4: อย่าลืมใส่แมสด้วยนะดาวเพราะ PM 2.5 เขาไม่ได้กระทบแค่ปอดแต่เขายังไปกระตุ้นการอักเสบของร่างกายส่งผลกับระบบประสาทได้ด้วยนะ
5: ไปถึงสมองเลยเหรอ
4: เพราะแถวๆเพดานจมูกของเราจะมีเส้นประสาทรับกลิ่น olfactory nerve ที่ปลายประสาทจะสัมผัสกับอากาศโดยตรง ultrafine particle ที่อยู่ใน PM 2.5 บางส่วนสามารถดูดซึมเข้าสู่สมองได้โดยตรง
5: แบบนี้นอกจากต้องใส่แมสแล้วต้องขยันล้างจมูกด้วย
4: มีงานวิจัยจากเกอร์เดนประเทศอังกฤษว่าทุกๆ10ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรที่เพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมถึง 17% เลยนะ PM 2.5 สัมพันธ์กับสมาธิความจำรวมถึงโรคอื่นๆทางสมองระยะยาวด้วย
3: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
6: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอลงาดำอร่อยมาก
7: นี่คือคุณสมบัติของยอดมนุษย์มีพลังเหนือธรรมชาติพร้อมต่อสู้เพื่อคนที่ตัวเองรักมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่าจักรวาลเสียสละได้เพื่อมนุษย์ลูกแต่ขี้ลืมว่าตัวเองก็ป่วยเป็นอย่าลืมใส่ใจตัวเองบ้างนะครับเพื่ออยู่เป็นยอดมนุษย์ให้กับคนที่คุณรักไปนานๆชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต
8: ไปเข้าศูนย์กัน
9: ศูนย์เปอร์เซ็นต์
10: กับเล็กตะซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากผลเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
11: ่อร่อยมาก
10: ดื่มเล็กตะซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
12: อร่อยเกินต้าน
13: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
14: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
15: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เดอะเอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: เร่งรีบ ตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: อมแล้วชื่น

คือเห็นรายชื่อเพลงแล้วอะต้องถามว่าไปเจ็บอะไรกันมาคะเนี่ยโอ้โหดูนะแต่ละเพลงแต่ละเพลงแล้วก็เป็นคนที่แบบยุขึ้นด้วยไงคะหุยพี่ต่อเลยต่อเลยต่อได้ไว้ใจเลยต่อเลยเหมือนกันค่ะจากคนหลายใจสู่ไว้ใจพี่หนุ่ยอัมพลลำพูนนะคะสวัสดีวันพฤหัสค่ะไปเจอเรื่องสาหัสกันมาหรือเปล่าเราเจอกันเวลาเดิมนะคะพี่อ้อยมารับกลับบ้านพร้อมกับเพลงเพราะๆค่ะวันนี้อยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษไหนส่งมาดูซิแอป A-Time ฟังฟินนะคะฟินได้ทั่วไทยและทั่วโลกเลยกับ Green Wave มาจังหวะแบบนี้บ้างนะ

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD โดยแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: มีเพลงใหม่ของน้องจิโก้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเพลงของจิโก้เนี่ยอยู่ในกรีนเวฟอยู่หลายๆเพลงนะคะน้องครีมน้องครีมคือชื่อจริงเลยแหละเป็นศิลปินตอนนี้อายุ19แล้วนะคะคือเติบโตมาจาก The Voice Kids ค่ะตั้งแต่ตอนอายุ12มาร้องเพลงใน TikTok แล้วก็เริ่มมีคนเห็นติดตามมาจนถึงทุกวันนี้มีเพลงใหม่ของจิโก้มาเปิดให้คุณฟังแต่ส่วนใหญ่แล้วเพลงของน้องเนี่ยจะเป็นเพลงที่ให้กำลังใจกันอยู่ซะเยอะมากนะคะลองฟังเพลงใหม่ล่าสุดดูค่ะปะปนกับน้ำตา

0: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life LINE MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReBeFort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ซวยรายวัน
1: แต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
2: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
3: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
2: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
3: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
2: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
4: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
2: มัมช้อยมัมเลือก
3: เมียวเลิฟ
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เนี่ยคือโอกาสของคนทั่วไปแต่เนี่ยคือโอกาสของคนที่กำลังมองหารถที่ตอบโจทย์โลกวันนี้ Mercedes-Benz ขยายโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของ Plug-in Hybrid ลดสูงสุด 1.69 ล้านบาทที่งาน Defining Electric Engineered for Today Extended มาพร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับรถผู้บริหารใหม่น้อย 22-24 พฤษภาคมพบกัน MBCC บางนากม.19
2: F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ H Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: มิสเตอร์ DIY
4: ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
3: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

เป็นชลาทิศค่ะคุณอยากฟังเพลงยื้อนี่ไงไปหามาเปิดให้แล้วนะคะบอกว่าชอบฟังกรีนเวฟทั้งวันและทุกวันเลยโดยเฉพาะกรีนมอร์นิ่งโชว์ยินดีที่สุดเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันไปแบบนี้แหละฟังข่าวกันหน่อยก็เป็นกรีนมอร์นิ่งโชว์ในแต่ละช่วงแต่ละช่วงของแต่ละดีเจก็จะมีเพลงเพราะให้ได้ฟังแบบนี้นะคะอันนี้บอกว่าอยากได้คำคมของคนผิดหวังค่ะพี่อ้อยขอคำคมอีกแล้วหรอตอนนี้น้องไม่ไหวเลยกำลังแย่มากๆขอสักหนึ่งท่อนนะหนูบอกว่าหนูอยากบอกว่าหนูอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะมีพี่อ้อยนะอุ้ยขอบคุณมากเลยค่ะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นคำคมอะไรมากมายหรอกแต่เป็นสิ่งหนึ่งที่เรามักจะพูดกันเสมอนะคะตอนนี้เนาะอาจจะกำลังอ่อนแอเวลารักษาได้ทุกแผลแค่ต้องรอให้ไหวตอนนี้ยังไม่ไหวไม่เป็นไรค่ะร้องไห้รับมือตามอาการวันหนึ่งผ่านไปน้องจะเข้าใจว่าตอนนู้นน่ะเคยเสียใจขนาดนี้ได้ยังไงนะ

0: โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7 โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาเรตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
1: อ้าววันนี้21พฤษภาคมนะคะคุณพ่อคุณแม่คะที่น้องๆนักเรียนใช้บริการ MRT สายสีน้ำเงินหรือว่าสายสีม่วงมีข่าวมาฝากกันนะคะตั้งแต่1มิถุนายน69เป็นต้นไปบัตรนักเรียน MRT แบบเดิมจะไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะคะอย่าลืมพาน้องๆไปเปลี่ยนบัตรใหม่กันด้วยเปลี่ยนบัตรก็ง่ายๆค่ะฟรีแบบที่ไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยที่ห้องออกบัตรโดยสาร MRTสายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงนะคะทุกสถานีเลยเปลี่ยนบัตรล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะไม่ต้องรอถึงวันที่1นะหรือว่าจะเจอกันที่บูธเขาจะมีการตั้งบูธสำหรับการเปลี่ยนบัตรให้น้องๆนะคะที่สถานีเพชรบุรีค่ะโดยเฉพาะวันนี้และวันพรุ่งนี้ตั้งแต่11โมงไปถึง1ทุ่มเลยค่ะ

0: ื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
2: ์กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยยูมามิจุใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
3: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

ซคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: พี่เป็นคนดูแลตัวเองดีมากๆงูสวัดมันมาแบบไม่ทันให้พี่ได้ตั้งตัวเลยเจ็บเหมือนถูกไฟฟ้าเป็นร้อยโวลต์ช็อตถ้าพี่รู้จักวัคซีนเร็วกว่านี้โรคนี้มันคงไม่เกิดขึ้นกับตัวพี
1: ่งูสวัดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยง

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: รวมคนกอล์ฟตัวตึงมาจัดของจึ้งๆที่งาน Thailand Golf Expo อุปกรณ์กอล์ฟแบรนด์ดังฟรีฟรีแกดเจ็ตเล็ดเล่พร้อมลุ้น 1,100,000 21-24 พฤษภาคมที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย MCC
2: Yes
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
4: ถูกเสมอ
3: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่า Forecast โทร027407400
1: แต่ชีวิตมันอ่อมบอบูทให้สุดที่งาน Outdoor Fest รวมโปรเด็ดอุปกรณ์เดินป่าแคมปิ้งกิจกรรมกลางแจ้ง 21-24 พฤษภาคมที่ศูนย์ธุรกิจ okay. สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC
5: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Liveคัฟเวอร์สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
6: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอ

0: พลงจากหนังเรื่องแฟนฉันนะคะเดี๋ยววันเสาร์นี้พี่อ้อยสัมภาษณ์น้องแน็กชาลีแหละในครับ Friday Show ค่ะเห็นภาพเขาตั้งแต่วันที่เขายังเป็นเด็กตัวเล็กๆในเรื่องนั้นอยู่อะจนกระทั่งถึงวันนี้ไปเป็นชายหนุ่มรูปหล่อและมีวิธีคิดหลายๆเรื่องที่น่าสนใจรอติดตามได้นะคะช่องวันตอน 10:00 นวันเสาร์นะ
1: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวอดอบแมคกาแรตได้อร่อย
2: ว้า wow.
1: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวอดอบแมคกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคกาแรต
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: มขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลบีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: ซิสค่ะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736กด8เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรจะต้องประกอบทางประกันภัย

0: ตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

0: Lunch Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
2: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
3: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
4: บ้านสวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบ้านสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ0901978310
5: เวลของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ในฟิสิกส์แม่เหล็กขั้วเดียวกันเมื่อเข้าใกล้จะผลักออกจากกันรู้แล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่พยายามแต่เพราะเราใกล้กันได้แค่นั้นจริงๆศุกร์นี้4ทุ่มเว้นช่องว่างให้ขั้วตรงข้ามของคุณกับ Club Friday สนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟนที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาที่ Facebook Club Friday Fanpage
7: Green News โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
8: เราน่าจะได้เห็นข่าวคราวกันแล้วนะคะเรื่องของที่ครม.เขามีมติยกเลิกมาตรการวีซ่าฟรี60วันใช่ไหมคะทีนี้ก็จะเอ๊ะมันจะมีผลกระทบตลาดท่องเที่ยวหลักยังไงหรือเปล่านะนะคะเรื่องนี้คุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะว่าเบื้องต้นกระบวนการในตอนนี้เนี่ยถือว่ายังไม่ได้มีผลบังคับใช้ทันทีนะคะเพราะว่าต้องรอเรื่องของการดำเนินการตามขั้นตอนของกระทรวงการต่างประเทศโดยเฉพาะต้องรอการออกประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะถึงจะมีการประกาศกำหนดความชัดเจนของผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการนะคะซึ่งการยกเลิกวีซ่าฟรี60วันบอกว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะตลาดฐานลูกค้าหลักอย่างนักท่องเที่ยวจีนนะคะเพราะถึงแม้ว่าจะมีการยกเลิกฟรีวีซ่า60วันไปแต่ว่ามันก็มีวีซ่า30วันซึ่งเป็นการต่างตอบแทนที่จีนให้คนไทยเดินทางไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องมีวีซ่าถึง30วันนะคะเพราะโดยหลักการทั่วไปแล้วก็ตามกฎหมายเดิมเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่วีซ่า30วันซึ่งเขามองว่าถือว่าเป็นระยะเวลาที่เพียงพอพอนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็มีค่าเฉลี่ยในการท่องเที่ยวพำนักเนี่ยไม่เกิน9วัน
9: ค่ะ
8: นะคะก็เชื่อมั่นว่าไม่มีผลกระทบต่อนักท่องเที่ยว

0: ก็ภาวะเศรษฐกิจโลกด้วย
1: ตลาดการบินด้วย มีหลายๆที่ค่ะที่พยายามจะลดบางทีก็พยายามจะงดหรือแม้แต่สามารถที่จะมีการลดค่าธรรมเนียมบางอย่างได้ไหมเพื่อที่จะทำให้การบินอยู่รอดปลอดภัยแล้วเอาจริงๆก็ยังไม่รู้ว่ามันจะจบลงที่ตรงไหนเนาะจำได้ว่าแรกๆของสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ย
0: ค
1: ุณทรัมป์บอกว่า3อาทิตย์แล้วพอแล้ว3อาทิตย์เท่านั้นตอนนี้3เดือนกว่าแล้วอะค่ะ นะแล้วมันก็ได้รับผลกระทบเยอะมากและรวมไปถึงเรื่องของการลดการจ้างงานมันอาจโอ้ยเห็นข่าวเขารวบรวมมาให้อ่ะน่าตกใจเหมือนกันนะเป็นเรื่องของธนาคาร
0: พนักงานแบงก์ธนาคารก็ด้วย
1: ธนาคารเยอะมากค่ะอันนี้ก็บอกมีตั้งแต่อะไรนะ City Group Standard Charter HSBC
0: ใช่แล้ว
1: และทั้งหมดก็คือการใช้ AI เข้ามาคือมันดันเป็นยุคนี้พอดีด้วยอ
0: ่ะ
1: นะคะได้แต่ให้กำลังใจแล้วก็ทำยังไงดีนะให้สกิลของเรายังสามารถทำงานร่วมกับ AI ได้อย่างดี
0: เพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนก็พยายามที่จะอัพสกิลตัวเองเหมือนกันเนาะ
1: ใช่ๆ
0: นะคะอะไรที่แบบเรารู้สึกว่าเราไม่เคยทำแล้วคิดฉันไม่น่าทำได้แต่พอไปลองทำมันอาจจะทำได
1: ้ค่ะหรือแม้แต่เหนื่อยง่ายอ่ะ ยังไม่ได้ work life balance เลยใจเย็นค่ะช่วงนี้
0: อาจจะต้องทำให้เหนื่อยยากหน่อย
1: ใช่ค่ะแล้วลดความบาลานซ์ลงนิดนึงก่อน เพราะมันอยู่ในช่วงหน้าสิวหน้าขวาน
0: ค่ะ Green
2: News โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
3: ทั่วประเทศ Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึก
2: ดีดี DJ Playlist 55 Minutes DJ PI
1: เจ้าของข้อความนี้เขาส่งมาเขาบอกว่าขอเพลงนี้หน่อยค่ะจริงๆตอนนี้สาหัสเหลือเกินตรงกับชีวิตตอนนี้รู้ข้อมูลการเลิกจ้างพนักงานล่วงหน้าซึ่งคนที่โดนก็เป็นน้องที่สนิทกันแต่ด้วยหน้าที่เราพูดไม่ได้แล้วก็เครียดมาหลายวันแล้วมีแต่คำถามว่าทำไมเพราะอะไรเต็มหัวไปหมดอย่างที่บอกค่ะว่าวันนี้เรื่องของการลีนองค์กรเกิดขึ้นทุกสายงานมากน้อยต่างกันไปค่ะเตรียมตัวในการรับมือและที่สำคัญคือก็ต้องเพิ่มความสามารถในการทำงานให้มากขึ้นให้ได้

ไหนๆเพลงมาทางนี้แล้วนะคะยิ้มจากโอ๊ตประโมทค่ะแล้วก็มาที่ไม่อยากให้เธอรู้ไงจากใหม่เจริญปุระก่อนจะมีคอนเสิร์ตใหญ่20มิถุนายนนี้และมีการเพิ่มรอบด้วยนะคะมีรอบวันศุกร์และรอบวันเสาร์ด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้มาช่วยกันหาเพลย์ลิสต์ของพี่อ้อยนะคะใครก็ตามที่ดูแข็งแกร่งทั้งที่แรงกำลังจะหมดเลือกเพลงให้ตัวเองหน่อยค่ะคนแข็งแกร่งที่แรงข้างในมันน้อยมากเพลงนี้ก็ใช่นะคะคนที่ชอบไม่ไหวแต่บอกว่าไหวระวังหัวใจตัวเองด้วย

0: ทียุคนี้มันน่าจะเป็นยุคของการซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองแต่ก่อนเนี้ยจริงๆค่ะเราเติบโตมานะคะเอาเจนพี่อ้อยก่อนเลยนะเวลาเติบโตมาจะเป็นการเติบโตมากับการเก็บความรู้สึกได้ค่ะไหวค่ะอะไรไม่ไหวอยู่กับตัวของเราเองแต่วันนี้ทุกคนมีความเป็นมนุษย์ธรรมดาไงคะอันไหนไม่ไหวก็อย่าพยายามจะไหวจนลืมไปว่าตอนนี้กำลังทำร้ายความรู้สึกข้างในของเราอยู่หรือเปล่า
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
0: ๆวันนี้เพลย์ลิสต์พี่อ้อยนะคะข้างนอกแข็งแกร่งข้างในหมดแรงแล้วอยากฟังเพลงอะไรเลือกมา

เยอะเลยนะคะที่พูดคำว่าไม่เป็นไรจนติดปากอะไม่รู้สิพี่อ้อยเป็นคนที่เชื่อว่าบางคนนะยิ่งพูดคำว่าไม่เป็นไรเอ๊ะหรือเรื่องใหญ่กำลังจะตามมาอีกหนึ่งเพลงค่ะคนแข็งแกร่งที่กำลังจะหมดแรงเช่นกัน

ำลังอ่านข้อความนี้เลยค่ะเป็นคุณแม่ท่านหนึ่งที่ส่งมานะคะรู้สึกว่ากำลังน้อยใจลูกแน่เลยอ่ะเขาบอกว่าทำไมนะตอนนี้เวลาที่แม่พูดอะไรมันเหมือนกับผิดไปหมดเลยในสายตาลูกคุณแม่ใจเย็นโถคือบางทีมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราผิดอะไรนักหนาหรอกค่ะแต่บางทีด้วยความห่วงของเราเนอะไม่รู้เหมือนกันวัยพี่อ้อยจะเป็นวัยหนึ่งที่บอกกับตัวเองว่าบางทีไม้บรรทัดของเราอะอาจจะไม่ใช่มาตรฐานที่น้องๆเขาจะเชื่อเราก็แค่ต่างคนต่างฟังสิ่งที่เธอคิดสิ่งที่เธอเชื่อก็แล้วกัน

0: Request. โดยมากกว่าการปล่อยกู้ธอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank รู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ
1: เผื่อว่าเพลย์ลิสต์พี่อ้อยวันนี้นะคะจะทำให้หลายๆคนที่กำลังท้ออยู่ท้อกับการที่ฉันต้องเข้มแข็งฉันต้องเข้มแข็งได้มีแรงในการที่จะหาพื้นที่บางส่วนที่ไม่จำเป็นต้องเป็นคนเก่งตลอดเวลาก็ได้ปิดท้ายที่เพลงนี้นะคะ

0: Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียม Plus ลิตรละ5บาท 2-31 พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการเพิ่มเวลาให้คุณเป็นเจ้าของ Mercedes-Benz ในงาน Defining Electric MBCC บางนากม19ผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต
3: เคยสงสัยไหมคะว่ายอดมนุษย์ในชีวิตจริงเขาเป็นยังไงกันบ้างบางคนชอบไปนึกถึงซูเปอร์ฮีโร่ที่มีพลังวิเศษแข็งแรงไม่มีวันป่วยแต่ความจริงแล้วเนี่ยยอดมนุษย์คือคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยแหละค่ะที่ต้องตื่นมาสู้งานแบกรับภาระหน้าที่ในการดูแลคนข้างหลังยอมเสียสละเพื่อเป็นโลกทั้งใบให้กับใครสักคนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นแต่รู้ไหมคะพลังยอดมนุษย์มีวันหมดได้เหมือนกันนะกรุงเทพประกันชีวิตเข้าใจดีค่ะว่าการเป็นที่พึ่งให้คนอื่นมันยิ่งใหญ่แค่ไหนแต่การสร้างชีวิตที่ดีจริงๆไม่ใช่แค่การดูแลคนอื่นจนลืมตัวเองค่ะแต่มันคือการที่เราใส่ใจกับคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกด้านทั้งร่างกายที่ยังไหวจิตใจที่ไม่ล้าและการเงินที่มั่นคงพออยากให้ลองนึกถึงกฎของความปลอดภัยบนเครื่องบินนะคะที่เราต้องสวมหน้ากากออกซิเจนให้ตัวเองก่อนจะไปช่วยคนอื่นได้การดูแลตัวเองเลยไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวแต่มันคือพื้นฐานที่สำคัญที่สุดสุดท้ายแล้วความสำเร็จของคนที่เรารักจะไม่สมบูรณ์เลยค่ะถ้าในวันที่เขาสอบผ่านวันที่เขาแต่งงานวันที่เขาเติบโตดันไม่มีเราอยู่ข้างๆเขาในวันนั้นวางแผนดูแลตัวเองกันก่อนค่ะให้มีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพเพื่อให้คุณเป็นยอดมนุษย์ที่แข็งแรงและก็มีความสุขไปพร้อมกับการดูแลคนที่เรารักนะคะสนใจวางแผนการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีปรึกษาตัวแทนและที่ปรึกษาการเงินค่ะกรุงเทพประกันชีวิตโทรที่เบอร์นี้เลย02-777-8888ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkoklife.com ค่ะ
2: ชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิตโทร02-777-8888
4: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
2: ์โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำ

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

คุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้21-27พฤษภาคม2559ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร13

0: คุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2559 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสี่โซลเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแบงค์กับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Roxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple E และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
4: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
5: Inspiration จากชมพู่ทันสิตา
6: อะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิต
7: หนูว่ามันคือการอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดบางคนจะจมกับอดีตจนออกมาไม่ได้สักทีแล้วมันก็ทำให้เราทุกข์อยู่เสมอถ้าเราอยู่ปัจจุบันได้ดีแล้วลืมมันไปมันคือประสบการณ์ที่ผ่านมาแก้ไขอะไรไม่ได้มันผ่านไปแล้วผิดก็ขอโทษดีก็เก็บไว้แล้วปัจจุบันก็ทำให้ดีดูแลตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองให้เป็นก่อนแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังหนูจะพูดคำนี้บ่อยหนูไม่คาดหวังอะไรแล้วในชีวิตนี้แต่มีเป้ามีความฝันนะแต่ไม่คาดหวังว่าจะเป็นไปได้ไหมอ่ะเพราะว่าการคาดหวังคือความทุกข์
8: ครับ Inspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Ethan โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่มัมชอยส์เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green News โดย Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกย่างดันหลอบบูเลสปอนที
9: เปิดอบรมสร้างจิตสำนึกนะคะผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะกันนะคะองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพค่ะหรือว่าขสมกก็ได้ออกมาตรการกวดขันความปลอดภัยและวินัยจราจรนะคะโดยเน้นย้ำการป้องกันอุบัติเหตุในจุดเสี่ยงสำคัญนะคะโดยขสมกบอกว่าได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วก็บังคับใช้อย่างเข้มงวดนะคะห้ามจอดค้างบนรางรถไฟและกีดขวางทางแยกเด็ดขาดพนักงานขับรถต้องประเมินสถานการณ์จราจรด้านหน้าก่อนเสมอนะคะถ้ารถติดขัดห้ามเคลื่อนรถเข้าสู่จุดตัดทางรถไฟหรือว่ากลางจุดตัดทางแยกโดยเด็ดขาดนะคะก็คือต้องรอจนกว่าจะมั่นใจว่าสามารถขับผ่านพ้นไปได้ทั้งคันนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุสุวิสัยรถจอดค้างบนรางพนักงานขับรถแล้วก็พนักงานเก็บค่าโดยสารก็ต้องทำงานประสานกันทันทีนะคะอย่างพนักงานเก็บค่าโดยสารจะช่วยสังเกตการรถไฟและพร้อมเปิดประตูฉุกเฉินเพื่อให้ผู้โดยสารลงจากรถได้ทันท่วงทีซึ่งทางขสมกนะคะก็บอกว่าได้ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดพนักงานขับรถอย่างสม่ำเสมอแล้วก็เข้มงวดเรื่องของการตรวจสอบสถานะใบขับขี่ด้วย คือถ้าเกิดว่าหมดอายุหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายจะสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีนะคะรวมไปถึงการจัดชุดนายตรวจแล้วก็สายตรวจพิเศษลงพื้นที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด นะคะถ้าพบพนักงาน

0: คะแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยตรวจไป141รายนะคะพบว่ามีผลตรวจคนที่มีผลตรวจสารเสพติดเนี่ย2ราย
1: ะ
0: นะคะก็ได้สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทันทีนะคะพร้อมกับส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจยืนยันโดยแพทย์แล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนขององค์กรนะคะทั้งการสอบข้อเท็จจริงการสอบสวนทางวินัยแล้วก็การเข้าสู่ระบบคัดกรองและบำบัดรักษาตามแนวทางของหน่วยงานสาธารณสุขคือทางการรถไฟเขาก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ต้องกลับมาทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยในหลายส่วนนะคะโดยเฉพาะการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดในองค์กรนะคะซึ่งก็จะดำเนินการอย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องควบคู่กับการดูแลบุคลากรให้เข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วก็ฟื้นฟูตามขั้นตอนที่เหมาะสมด้วย
1: จริงๆคือทุกองค์กรเลยนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: แล้วยิ่งเป็นองค์กรที่ต้องดูแลคนอื่นๆนะมันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่านิดเดียวเองเสพนิดนิด
0: มัน
1: แล้วชีวิตคนอื่นล่ะคะ
0: คงไม่น่าได้เนาะเสพนิดน
1: ิดเนาะก็ตอนแรกเห็นบอกว่าตรวจวันแรกไม่เจอเลยแต่แบบว้าววันต่อมา
0: สอง
1: ค่ะนะคะอย่าเลยเพราะว่าเรากำลังทำงานบนความรับผิดชอบของชีวิตของผู้คน
0: ค่ะ
2: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Bullet Spon TT

0: เพื่อนกันไปเรื่อยๆนะคะระหว่างการเดินทางกลับบ้านของคุณนะคะรถติดมากมายขนาดไหนบ่นได้ขอเพลงได้ด้วยและช่วงนี้อย่างที่บอกค่ะเราเจอเรื่องใหญ่ๆเหตุการณ์ใหญ่ๆที่เกิดจากการเราทำตามวินัยการจราจรไม่แม่นเหมือนเดิมจอดรถทับเส้นซึ่งมันเป็นเส้นห้ามจอดอ่ะวันนี้ลองขึ้นมาเคร่งครัดกับตัวเองสักนิดนึงเพราะอย่างน้อยที่สุดกฎเกณฑ์กติกาทั้งหลายเพื่อทำให้เราทุกคนปลอดภัยในวันที่เราต้องใช้รถใช้ถนนร่วมกันแบบนี
1: ้ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
0: มีคนขอคำอวยพรล่วงหน้าบอกว่าพรุ่งนี้มันเกิดหนูค่ะพี่คะขอคำอวยพรล่วงหน้าได้ไหมได้สิคะขอบคุณมากที่ฟังกรีนเวฟมาโดยตลอดแฮปปี้เบิร์ธเดย์สุขสันต์วันเกิดนะคะลองถามตัวเองซิว่าแต่ละปีที่ผ่านไปให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่มาครบรอบวันเกิดอีกทีนึงแล้วนะคะและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทีที่รู้สึกว่าปีที่ผ่านมาเหนื่อยจังเลยปีนี้ขอให้เหนื่อยน้อยลงเจอแต่สิ่งดีๆเจอแต่สิ่งที่ทำให้ยิ้มได้มากขึ้นมากขึ้นทุกวัน

0: นี่มีเพลงเยอะมากเลยค่ะแล้วก็เพลงพิเศษมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะใครก็ตามอยากจะดูศิลปินคนไหนเสนอได้นะแอปเอทางฟังฟินค่ะ Cover ใน Live นะคะอันนี้เป็นตอนที่ส้มมาลีมากับน้องเอิร์ธภัทรวีเสียงใสๆทั้งคู่เลยแล้วก็เลือกเพลงที่ปรึกษามา cover ด้วย
1: Cover ใน
2: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
3: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express และ

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

พราะจังนี่คือทรายกับทะเลค่ะพี่ตู่นันทิดานะคะเดี๋ยวปลายเดือนจะมีคอนเสิร์ตพี่ตู่ด้วยอ่ะแล้วก็ไปกดบัตรซื้อบัตรกับเขามาด้วยนะคะคือเหมือนกับว่าไม่ได้ฟังพี่ตู่ร้องเพลงเพราะๆแบบนี้มานานมากแล้วนะคะและ วันนี้มีคนอยากฟังในคาสเซ็ตคลับด้วยไหนๆมาทางบรรยากาศทรายๆละอีกสักเพลงแล้วกัน

0: ดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
1: สมัยลิลิเควสค่ะโดย Smart Social Bank for All Lives นะคะจากธนาคารออมสินและก็สิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินนะคะเปิดเพลงนี้ด้วยแล้วก็แสดงความยินดีกับบิลกินด้วยค่ะตอนนี้ได้รับปริญญาโทจาก University College London UCL นะคะเข้าไปในสาขาการประกอบการจริงๆแล้วก็เหมาะกับบิลกินมากเลยอะเพราะว่าเขามีบริษัทของตัวเองด้วยยินดีกับน้องนะคะพอรู้ว่าน้องก็เหนื่อยมากเช่นกันส่งเพลงนี้ให้ดีกว่า

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
1: นี่ตอนนี้บ้านเติมทุนได้นะคะแค่คุณมีบ้านมีห้องชุดมีที่ดินมีที่สวนที่ปลอดภาระค่ะและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้สามารถเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินนะคะจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้นะธนาคารออมสินค่ะขอแนะนำสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินนะคะกับข้อเสนอพิเศษอัตราดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปค่ะผ่อนต่ำสบายๆเริ่มต้น3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษขึ้นไปอีกสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม69ที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาเลยค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสินค่ะ
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
3: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.
4: น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.
3: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
5: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอลงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0 0%กับเลกเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเลกเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน

0: Garage Express
1: ร้านซักผ้าพี่บัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Garage Express
2: เตรียมตัวรอมาเลย
3: โอเค
4: พร้อม
5: เตรียม
6: น่ากินจัง
7: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
8: ์รอบอร่อย
9: แน่นอนจ้า
10: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
11: ไหนบอกอมเพีย
12: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
13: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
14: เนี่ยคือโอกาสของคนทั่วไปแต่เนี่ยคือโอกาสของคนที่กำลังมองหารถที่ตอบโจทย์โลกวันนี้Mercedes-Benz ขยายโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของ Plug-in Hybrid ลดสูงสุด 1.69 ล้านบาทที่งาน Defining Electric Engineered for Today Extended มาพร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับรถผู้บริหารใหม่น้อย 22-24 พฤษภาคมพบกัน MBCC บางนากม.19
15: ฮัลโหลฮัลโหลสายดำน้ำถึงเวลาเลิกแชทแล้วมาตี้กันที่งาน Thailand Dive Expo ที่สุดของงานดำน้ำแห่งปีโปรแรงทริปดำน้ำคอร์สเรียนอุปกรณ์ดำน้ำถ่ายภาพจัดเต็มพร้อมส่วนลดสูงสุด 80% พบตัวจริงในวงการกับ T-Dex Diver Talk ที่จะมาแชร์ประสบการณ์แบบสุดจึ้งฝากแล้วห้ามบิดสกิดเพื่อนมาเลย 21-24 พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่า Forecast โทร027407400
2: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ5โมนิกาผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LB Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
3: วิธี Safe Energy แบบ
4: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
3: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ

0: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: แหมส่องเก่งส่องทุกเรื่องเลยนะ
2: ก็ส่องเก่งจริงๆแหละครับเพราะเราคือโรงพยาบาลสินแพทย์เราส่องเพื่อให้คุณสบายใจส่องจนรู้ว่าคุณป่วยเป็นอะไรส่องจนผ่าตัดสำเร็จแผลเล็กฟื้นตัวไวส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ส่องกล้องเร็วรู้ไวแก้ไขทันที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ส่องกล้องที่ไหนนะคะขออีกที
2: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
3: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: เดี๋ยว
5: คุณมีกินหืนไหม
4: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพ
7: ย์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
8: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
9: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
8: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
9: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
8: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
10: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
8: มัมชอยมัมเลือก
9: เมียวเลิฟ
7: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
11: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สิบปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
4: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
5: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: เบาๆ
7: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสั่ง

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

บาร์ทสวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบาร์ทสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ0901978310

0: ยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: เวลาของกรีนอัปเดตติดตามกันต้นชั่วโมงนี้นะคะกับตินสุทินาถทองชื่นที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ลงมติสนับสนุนความเห็นของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะโดยบอกว่าประเทศต่างๆมีพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศในการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและรับมือกับภาวะโลกร้อนถึงแม้ว่าความเห็นจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายโดยตรงแต่คาดว่าจะถูกนำไปใช้อ้างอิงในคดีด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลกโดยมตินี้นะคะถูกเสนอขึ้นโดยวานูอาตูซึ่งเป็นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคโอชิเนียสหรัฐซึ่งเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่ที่สุดในโลกได้ลงมติคัดค้านร่วมกับรัสเซียอิสราเอลอิหร่านและก็ซาอุดิอาระเบียค่ะโดยบอกว่ามติมีลักษณะผลักดันวาระด้านเชื้อเพลิงฟอสซิลมากเกินไปและไม่มีความจำเป็นที่สหประชาชาติจะต้องดำเนินการเพิ่มเติมในประเด็นนี้ค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราเจอกันส่งข่าวเหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

ดยทิปเลดี้ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยะประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง

พลงจากหนังแฟนเดย์ค่ะจริงๆแล้วต้นฉบับจะเป็นยู่ยี่อริสาอินทูสมิธนะคะแล้วก็ชาติสุชาติเอาเพลงนี้มาทำใหม่เป็นหนังเรื่องนึงที่ชอบจังเลยอะแล้วก็เป็นยังเป็นหนังที่นึกถึงเสมอว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเราเกิดเหตุการณ์เหมือนกับในเรื่องจะเป็นยังไงนะคนที่เรารักจะลืมเราทุกครั้งที่หลับไปตื่นเช้าขึ้นมาเริ่มต้นจีบกันใหม่

0: โปเตโต้ค่ะนี่คือทิ้งไว้กลางทางนะคะก่อนหน้านี้แค่ได้เดินมาส่งค่ะงานจักรวินแล้วก็แบล็คฮาร์ทด้วยชั่วโมงนี้มี Drive Your Home ค่ะนี่ถ้าไม่เตือนจะลืมไหมเนี่ยบางคนบอกไม่เลยค่ะตั้งแต่6โมงเย็นปั๊บส่งเบอร์ก่อนเลยล่วงหน้าเลือกเพลงมาแล้วก็อยากจะฟังเพลงไหนที่สุดนะคะอย่าลืมเบอร์โทรกลับด้วยนะคะลุ้นสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทชั่วโมงนี้ได้เลย Drive Your Home
1: Green Wave 106.5 FM

0: โดยทิปเลดี้ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
1: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมคี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life Line MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: รสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
1: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
0: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ดส์

ื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
2: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
4: ถ้าแม่คุมโรคประจำตัวได้เมื่อไหร่จะไปฉีด
5: งูสวัสดมันลามไปทั้งตัวเจ็บแสบร้อนมากทำให้โรคที่เราเป็นอยู่ทรุดลงไปกว่าเดิมแค่อยากให้ป้องกันไว้ค่ะ
6: งูสวัสดวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
7: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
8: ในฟิสิกส์แม่เหล็กขั้วเดียวกันเมื่อเข้าใกล้จะผลักออกจากกันรู้แล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่พยายามแต่เพราะเราใกล้กันได้แค่นั้นจริงๆสุกนี้สี่ทุ่มเว้นช่องว่างให้ขั้วตรงข้ามของคุณกับ Club Friday สนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟนที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาที่ Facebook Club Friday Fanpage
9: Drive you home
10: โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยะประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง

0: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป Airtime ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store งูสวัสดป้องกันได้
1: งูสวัสดภัยเงียบอันตรายของวัย 50+ รู้หรือไม่งูสวัสดไม่ใช่แค่ผื่นธรรมดาแต่อาจทำให้คุณปวดเป็นเดือนๆหรือเป็นปีอาการปวดจากโรคงูสวัสดและการปวดแนวเส้นประสาทหลังเป็นโรคงูสวัสดมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตมากกว่าที่คิดเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะสร้างความเจ็บปวดให้กับร่างกายเป็นอย่างมากและต่อให้แผลจากโรคงูสวัสดหายแล้วบางคนอาการปวดก็ยังไม่หายไปไหนสามารถปวดได้เป็นเดือนหรือเป็นปีรู้แบบนี้แล้วอย่ารอรู้ก่อนป้องกันได้นะครับจากงานวิจัยพบว่าอาการปวดส่งผลต่อการดำเนินกิจวัตรประจำวันปกติรวมถึงมีผลต่อสภาวะทางจิตใจด้วยบางคนอาจจะเป็นซึมเศร้าได้เลยนะครับ
0: 50 plus อย่ารองูสวัสดความเจ็บที่คุณไม่อยากเจองูสวัสดป้องกันได้ด้วยวัคซีนปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำ
2: จริงๆค่ะทำไมถึงไปแตะเส้นซึมเศร้าได้เพราะว่าเขาบอกว่าคนที่เป็นงูสวัสดเนี่ยเวลาที่เจ็บมันเจ็บมากมันเจ็บแบบที่ไม่รู้ว่าแล้วการสิ้นสุดของการเจ็บปวดมันจะอยู่ที่ตรงไหนเพราะฉะนั้นลดความเสี่ยงการเกิดโรคและยังสามารถป้องกันได้ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ถ้าไม่อยากเป็นงูสวัสดนะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับโรควิธีป้องกันโรครวมถึงวัคซีนด้วยเป็นทางเลือกหนึ่งในการป้องกันและลดความรุนแรงของโรคได้แวะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ www.stopshinglesthailand.com ค่ะจะได้ห่างไกลจากงูสวัสด
0: Drive you home โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
2: มีขอเวลากับคน2คนมาด้วยพี่อ้อยเล่นไปแล้วสิคะมาชาวัฒนพาณิชย์นะคะเดี๋ยวดูซิใครจะเป็นผู้โชคดีค่ะสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาท Drive Your Home โดยทิพย์เลดี้ประกันรถชั้น1โดยทิพยประกันภัยนะคะน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดด้วยคุณตีสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับพี่อ้อย
2: เสียงสดใสมาเลยถึงบ้านหรือยังคะเนี่ย
3: เพิ่งถึงครับเพิ่งออกจากรถไฟฟ้าเมื่อสักครู่เลยคร
2: ับ อ๋อวันนี้รถไฟฟ้ารถคนเยอะไหมคะ
3: เยอะอยู่นะคะพี
2: ่เนาะไม่เป็นไรค่ะถือว่าเราได้ออกกำลังกายเดินวันนี้ฟังเพลงอะไรดี
3: ฉันดีใจที่มีเธอครับ
2: ส่งให้ใครเป็นพิเศษปะคะ
3: ส่งให้แฟนครับ
2: เสียงเห็นไหมเสียงอ่อนหวานขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวพี่อ้อย
3: เต้นมากครั้งแรกเลยส่งมาเป็นหลายสิบปีมาก
2: นี่จริงๆเพลงเนี้ยเขาชื่อว่าฉันดีใจที่มีเติมชื่อฉันดีใจที่มี
3: อาร์ตครับ
2: เฮ้ยเพลงนี้พิเศษสุดเลยค่ะส่งให้ตีแล้วก็ส่งให้คุณอาร์ตด้วยติดต่อรับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทเดินทางถึงบ้านปลอดภัยนะคะ
3: ครับผมขอบคุณครับพี่อ้อย
2: ขอบคุณมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: เป็นเพลงที่อุ่นมากจริงๆพี่อ้อยขอพี่บอยค่ะเอาเพลงนี้ไปลงในซีดีงานแต่งงานเลยอ่ะเพราะรู้สึกแบบนั้นจริงส่งท้ายด้วยเพลงนี้นะคะเดี๋ยวฟังน้องเฟียสต่อนะพรุ่งนี้วันศุกร์ค่ะเจอกันในคลับ Friday ด้วยสนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟน4 ทุ่มพรุ่งนี้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: องหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสถเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
3: โรงพยาบาลวัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
3: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแร้งกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
4: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
5: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
8: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: Sis ค่ะ Sis Sis รู้ไหมคะว่าตอน Sis ขับรถใครเข้าใจ Sis แบบสุดก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยประกันภัยโทร1736กด8เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ทะเบียนรถเลขสวยของคุณอาจเปลี่ยนชีวิตคนได้อีกมากมายเพราะเงินทุกบาทที่คุณประมูลกับกปท.นำไปช่วยสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านโครงการเพื่อลดอุบัติเหตุและยังร่วมซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนเพื่อมอบโอกาสให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งเพราะทุกการประมูลคือการส่งต่อความช่วยเหลือสู่สังคมมากกว่าทะเบียนรถเลขสวยคือความปลอดภัยที่ยั่งยืนร่วมประมูลได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com
3: เร่งรีบตองนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
4: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสุก
3: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
4: อมแล้วชื่นใจ

าวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำ Apple Cider Organic จะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: รถติดคุณก็ใส่ใจตัวเองได้นะครับลองเอามือกำพวงมาลัยแน่นๆบีบแล้วคลายสัก10ครั้งเพื่อให้เลือดลมได้สูบฉีดปล่อยวางทำใจสบายๆหายใจลึกๆแล้วผ่อนคลายอย่าลืมใส่ใจตัวเองเพื่อจะได้อยู่กับคนที่คุณรักไปนานๆกรุงเทพประกันชีวิตใส่ใจให้ชีวิตดี
3: อินสไปเรชั่นจากชมพู่ทันสิตา
4: อะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิต
5: หนูว่ามันคือการอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดบางคนจะจมกับอดีตจนออกมาไม่ได้สักทีแล้วมันก็ทำให้เราทุกข์อยู่เสมอถ้าเราอยู่ปัจจุบันได้ดีแล้วลืมมันไปมันคือประสบการณ์ที่ผ่านมาแก้ไขอะไรไม่ได้มันผ่านไปแล้วผิดก็ขอโทษดีก็เก็บไว้แล้วปัจจุบันก็ทำให้ดีดูแลตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองให้เป็นก่อนแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังหนูจะพูดคำนี้บ่อยหนูไม่คาดหวังอะไรแล้วในชีวิตนี้แต่มีเป้ามีความฝันนะแต่ไม่คาดหวังว่าจะเป็นไปได้มั้ยอ่ะเพราะว่าการคาดหวังคือความทุกข
6: ์Inspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00-4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM On Air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Ethan โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
7: แวะมาเจอกันนะคะเวลาของ Green News กับลิ้นสุทินาทองชื่นองค์การอนามัยโลกค่ะเปิดข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนต้านเชื้อไวรัสอีโบลานะคะบอกว่าปัจจุบันนี้กำลังมีการพัฒนาวัคซีนต้นแบบที่มีความเป็นไปได้ในการต้านอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวจำนวน2ชนิดแต่ว่าอาจจะใช้เวลานานถึง9เดือนกว่าจะเอามาใช้ได้จริงเพราะว่ายังไม่ผ่านการทดสอบทางคลินิกขณะที่คณะกรรมการฉุกเฉินขององค์กรด้านสาธารณสุขก็มีความเห็นตรงกันนะคะว่าสถานการณ์การระบาดในตอนนี้ยังไม่ใช่ภาวะฉุกเฉินของการแพร่ระบาดใหญ่ทั่วโลกโดยความเสี่ยงของการระบาดในระดับโลกยังอยู่ในระดับต่ำและความเสี่ยงระบาดในระดับภูมิภาคและประเทศอยู่ในระดับสูงค่ะรอบหน้าติดตามได้เหมือนเดิมเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
6: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและส

ทุ่ม9นาทีที่นี่ Green Wave 106.5 FM นะครับมาทักทายกันในช่วงเย็นด้วยเมื่อเช้าเราเจอกันไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ในช่วงเย็นแบบนี้ใครที่อยากจะฟังเพลงเพราะเพลงไหนก็ส่งเพลงเข้ามาได้คิดถึงเพลงไหนก็ลองแนะนำมาได้นะครับผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินคืนนี้เราเดินทางกลับบ้านไปด้วยกันขอเป็นฟิลคาราโอเกะก็แล้วกันใครอยากฟังเพลงที่แบบทุกคนแบบส่งเพลงเข้ามาแล้วเพื่อนๆในห้องเนี่ยร้องตามได้กันหมดน่าจะเป็นเพลงไหนกันบ้าง

ความสามารถมากเลยนะครับจากนักร้องจากดีเจเป็นนักแสดงเป็นผู้บริหารค่ายเพลงเป็นคนเขียนบทเป็นนักแต่งเพลงเขียนบทละครทำหนังสือเลยนะครับโอ้โหความสามารถรอบตัวมากๆแล้วก็ล่าสุดท็อปฟองกันไปอีกได้รับรางวัลในเรื่องของการแสดงไปในหมวดของเป็นละครเป็นคอนเทนต์ที่ผลิตในประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีการขึ้นไปสปีชบนเวทีแล้วก็สร้างอินสปิเรชันให้กับคอนเทนต์ครีเอเตอร์เมืองไทยมากมายหรือว่าคนที่อยากจะผลิตคอนเทนต์ต่างๆที่เป็นเนื้อหาละครหรือจะเป็นฟิกชันต่างๆให้กับประเทศไทยนะครับเขาบอกเนี่ยมีเงินนะก็ออกมาช่วยสนับสนุนกันคนไทยเก่งๆมีเยอะแยะจริงมากๆเลยครับ

เป็นเอลิเมนต์ของเพลงร็อกจริงนะครับเวลาที่ไปยืนอยู่ในคอนเสิร์ตแล้วก็ฟังเพลงพวกนี้เวลาเขาตีกลองทีนึงเนี่ยมันแบบกระแทกมาในใจเลยมันแบบโหฟิลสุดๆเลยซึ่งสัมผัสแบบนี้สัมผัสได้เฉพาะตอนที่ไปดูคอนเสิร์ตเท่านั้นนะฮะก่อนหน้านี้รีเควสต์คุณไลค์กันเข้ามานะครับ

ฝังไว้ในพื้นดินนะครับจากพี่บิลลี่โอแกนนะครับเอามาฝากกันในช่วงนี้ด้วยเมื่อเช้าได้ยินอยู่ข่าวนึงก็ไปดูข่าวแล้วรู้สึกว้าวมากเลยนะครับในรายละเอียดนี้คงจะต้องตามอ่านต่อแต่เขาพาดหัวไว้ว่าบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยจ่อลดภาษีอาหารนะครับน่าจะเป็นภาษีแวดลดเหลือ 0% ภาษีอาหารและเครื่องดื่มนะครับแล้วก็มาตรการนี้เนี่ยจะออกเป็นระยะเวลานาน2ปีเพื่อช่วยลดภาระแล้วก็บรรเทาเรื่องค่าครองชีพของประชาชนทั่วประเทศในช่วงที่ต้นทุนราคาพลังงานแพงแบบนี้เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่น่าสนใจจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อีกหลายๆประเทศคงทยอยไล่ๆกันออกมาตรการต่างๆกันออกมา

ชั่วโมงนี้ใครฟังเพลงแล้วมีเรื่องราวที่มันผุดขึ้นมานะครับหรือว่าเราซ่อนใครไว้ในเพลงจำได้ไหมว่าแต่ละคนเคยเป็นวัยรุ่นอกหักกันมาก่อนแล้วเราผ่านโมเมนต์นั้นมาได้ยังไงเก่งมากๆเลยนะทุกคน

0: มาถึงปลายชั่วโมงพอดีเลยเพลงนี้ใจโซมๆทิ้งท้ายนะครับจากไมโครนะครับทุกคนมีเพื่อนร้องไห้ส่งข้อความเข้ามาด้วยโอ้ ใครชอบนะครับเพลย์ลิสต์ชุดนี้ฝากกดไลค์กดหัวใจเข้ามาด้วยนะครับ
1: Good news
0: Good News ปลายชั่วโมงนี้เอามาฝากกันนะครับสำหรับคนที่มีรถแล้วก็กำลังมองหาเงินหมุนไปใช้นะครับช่วงนี้ Car for Cash ขอเสนอดอกใดที่ถูกเจียวดอกเดียวที่ถูกใจกับดอกเบี้ยที่ถูกใจสุดๆนะครับถูกสุดแล้วของ Car for Cash ปรับลดดอกเบี้ยแบบสวยๆผ่อนสบายเลยเริ่มต้นที่ 0.24% ต่อเดือนนะครับช่วยคุณลดภาระเบาสบายขึ้นยิ้มได้กว้างมากขึ้นนะครับมีรถก็เปลี่ยนเป็นเงินได้ใช้รถต่อได้ด้วยไม่สะดุดนะครับมองหาเงินหมุนแบบสบายใจจังหวะนี้เลยคุ้มสุดแล้วครับ refinance กันกับ Car for Cash นะครับเริ่มต้นดอกเบี้ย 0.24% ได้วงเงินเต็ม 100% ครับอนุมัติเงินไวภายใน30นาทีผ่านแอป Go by กรุงศรีออโต้ผ่อนได้นานสูงสุด84เดือนด้วยนะครับต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้นะครับแล้วก็รถยังมีขับมีเงินไปต่อยอดเสริมสภาพคล่องได้อย่างมั่นใจนะครับสมัครได้เลยกับ Car for Cash ครับสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร02-740-7400ครับหรือกรุงศรีออโต้และธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขานะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47% ถึง 15% ต่อปีตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์69ถึง30มิถุนายน69พักสักครู่ครับ
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: เพื่อน I'm not a morning person as you know แล้วรู้มาว่าอดข้าวเช้าแล้วสมองจะพังจะแก่ก่อนวัยจากข้างในด้วยทีนี้ทำไงได้บ้างอ่ะ
2: งั้นก็โฟกัสที่มือแรกหลังตื่นนอนเลยนั่นแหละดาวควรทานมือแรกภายใน 1-2 ชั่วโมงหลังตื่นนอนเพราะตอนตื่นสมองเราเข้าโหมด hungry brain ถ้าปล่อยให้ท้องว่างไปนานๆร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมาทำให้เราหงุดหงิดง่ายสมาธิสั้นแต่ถึงจะตื่นสายแต่ก็ห้ามทานดึกนะดาวมื้อสุดท้ายไม่ควรเกิน 2 ทุ่มเพราะอินซูลินจะยิ่งหลั่งลดลงการเผาผลาญจะใช้เวลากว่าเท่าตัวสุดท้ายคุณภาพอาหารสำคัญกว่าเวลาที่เรากินจ้ะ
3: รับทราบค่ะคุณหมอเพื่อนทีนี้ก็ตื่นเที่ยงต่อได้แล้วเนาะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณท็อกข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7 โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกะแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ

0: สิบปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: แต่เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: เนี่ยคือโอกาสของคนทั่วไปแต่เนี่ยคือโอกาสของคนที่กำลังมองหารถที่ตอบโจทย์โลกวันนี้Mercedes-Benz ขยายโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของ Plug-in Hybrid ลดสูงสุด 1.69 ล้านบาทที่งาน Defining Electric Engineered for Today Extended มาพร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับรถผู้บริหารใหม่น้อย 22-24 พฤษภาคมพบกัน MBCC บางนากม19
3: เคยไหมอยากเริ่มแต่กลัวล้มอยากตั้งแถวใหม่แต่แถวที่มีอยู่ก็ยาวถึงดาวองคารแล้วยุคนี้ถ้าไม่ต่างก็ไม่ได้เกิดเราเลยเปิดแถวพิเศษให้AIS presents WTF Festival Into the World of Outliers Marketing Fest ครั้งแรกของเมืองไทยยกขบวนเจ้าของแบรนด์ดังที่ขบวนจนเติบใหญ่พร้อมเติมไฟในการสร้างธุรกิจให้คุณ 23-24 พฤษภาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรและลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรีตั้งแต่2มีนาคมนี้ทาง SIP Event
4: วิธี save energy แบบ
5: สวัสดีครับผมบูพงธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
6: เปิดกลุ่มสมบัติโบราณวัดดังอยุธยาพร้อมพามูขอยอดขายให้ปังทะลุเป้าที่วัดราชโอรสฝั่งทนในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube Airtime ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
7: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและHilux Travel Greater Together
8: แดดประเทศไทยเผาไม่พอเศรษฐกิจเผายิ่งกว่าร้อนทั้งตัวร้อนทั้งเงินโหยแต่ถ้าได้เพลงดีๆเปิดเพลงคลอเบาๆคงจะรู้สึกฟังเพลงที่ทำให้ใจเบาสบายแบบนี้ได้ทุกเสาร์อาทิตย์ตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM
2: โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี
9: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: เวลของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
5: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: าออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแบงค์กับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Roxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข

0: ดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
1: ส่งข่าวกันต่อนะคะดิฉันสุธินาถทองชื่นและเวลาของ Green News ค่ะมีรายงานนะคะจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาญี่ปุ่นเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง 5.5% นะคะถ้าเทียบกับปีก่อนหน้าสู่ระดับ 3.69 ล้านคนค่ะสาเหตุหลักๆนะคะก็มาจากการระงับแล้วก็ปรับลดเที่ยวบินจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางรวมถึงปัญหาข้อพิพาททางการทูตกับจีนด้วยโดยนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางลดลง 21.4% อยู่ที่22,300 คนส่วนนักท่องเที่ยวจากจีนเนี่ยลดลงถึง 56.8% อยู่ที่ 337,000 คนค่ะขณะที่เกาหลีใต้นี่ครองแชมป์นะคะจำนวนนักท่องเที่ยว 878,600 คนเพิ่มขึ้น 21.7% ตามมาด้วยไต้หวัน 643,500 คนเพิ่มขึ้น 19.7% ค่ะรอบหน้ายังติดตามได้กันต่อต้นชั่วโมงนะคะ
0: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
2: ซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

Song Tho ในเพลงครับเพลงนี้จาก Only Monday ก่อนหน้านี้มี Song Yang Bad ด้วยนะฮะที่เอามาฝากกันนะครับจากPaper Plane นะครับแล้วก็เพลงแรกที่เปิดไปอู้บ่อจ้างนะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากบีสุกิจเอามาฝากกันนะครับ

ดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน

Request. โดยมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank รู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ

อนเสิร์ตของดานี่จบลงไปอย่างสวยงามนะครับก็มีแขกไปฟีดกันเยอะมากแล้วก็แต่ละคนนี้น่าดูทั้งนั้นเลยมีคนแชร์ภาพของคอนเสิร์ตดามาด้วยนะครับรู้สึกแบบปลื้มใจนะครับรู้สึกภูมิใจแทนดามากๆเลยนะครับเพลงนี้ป๊อปปองกูลแล้วก็ดาแอนโดฟินครับก่อนหน้านี้เคยมาคอลแลบกันในไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอมาเมื่อสักหูยก่อนหน้านี้คือเพลงนี้กับเพลงนั้นห่างกัน15ปีนะครับพอกลับมาคอลแลบกันในเพลงนี้ก็คือยังดังอยู่แล้วเพลงนี้เนี่ยพอมานั่งฟังเพลงคือโอ้โหแบบเนื้อเพลงเขาดีจังเลยแบบการใช้คำอะไรเงี้ยแบบซบเงาเธอเนี่ยอ้อมกอดเขาอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยคิดประโยคพวกนี้ได้ไงเนี่ยแอมเชริยานะครับนักแต่งเพลงคนเก่งของเราเนี่ยเองทั้งเนื้อทำนองแล้วก็โปรดิวซ์เพลงนี้เองด้วย

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียม plus ลิตรละ5บาท2ถึง31พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการเพิ่มเวลาให้คุณเป็นเจ้าของ Mercedes-Benz ในงาน Defining Electric MBCC บางนากม19ผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ

0: โบกี้ไลออนกับเจฟซาเตอร์นะครับมาทิ้งท้ายในปลายชั่วโมงนี้กับ DJ Playlist ของ Fiat ลำปามครับเราพักกันก่อนสั้นๆแป๊บหนึ่งนะครับชั่วโมงหน้ามาเลือกเพลงเพราะฟังกันต่อครับเราอยู่ด้วยกันฟังเพลงที่สบายใจไปกับ Green Wave Fiat อยู่ต่อเป็นเพื่อนอีก1ชั่วโมงนะฮะ
1: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลียร์โรงพยาบาลซิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
2: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ซวยรายวัน
1: แต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
2: มีโอกมีโอกแล้วมีบ้านต้องมีโอกอาหารน่าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอก
3: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car for Cash
6: ถูกเสมอ
5: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car for Cash เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car for Cash เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลย Car for Cash โทร027407400
4: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแบงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perses, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
8: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่ออ
9: วสานไหมวัยกลางคนวัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม่ Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน EP 8รู้หรือไม่โรคไมเกรนรักษาไม่หายเมื่อวัย40คุยกับหมอสมองดูพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้ 1:00 นตรงที่ YouTube A-Time ดูดีสนับสนุนวัยกลางคนโดยโรงพยาบาลกรุงเทพ International Brain Expo ที่นี่เรามีหมอสมองครบทุกสาขา
10: Inspirationจากชมพู่ทันสิตา
11: อะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิต
12: หนูว่ามันคือการอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดบางคนจะจมกับอดีตจนออกมาไม่ได้สักทีแล้วมันก็ทำให้เราทุกข์อยู่เสมอถ้าเราอยู่ปัจจุบันได้ดีแล้วลืมมันไปมันคือประสบการณ์ที่ผ่านมาแก้ไขอะไรไม่ได้มันผ่านไปแล้วผิดก็ขอโทษดีก็เก็บไว้แล้วปัจจุบันก็ทำให้ดีดูแลตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองให้เป็นก่อนแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังหนูจะพูดคำนี้บ่อยหนูไม่คาดหวังอะไรแล้วในชีวิตนี้แต่มีเป้ามีความฝันนะแต่ไม่คาดหวังว่าจะเป็นไปได้ไหมอ่ะเพราะว่าการคาดหวังคือความทุกข์
10: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green News โดยHappy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกยางดันหลอบบูเลสปอนทีจี
13: เวลาของ Green News นะคะตามฟังกันต่อกับสินสุที่น่าทองชื่นศาลรัฐบาลกลางออสเตรเลียมีคำสั่งให้ X Corp จ่ายค่าปรับ750,000ดอลลาร์ออสเตรเลียนะคะกรณีที่ X ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างครบถ้วนกรณีที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและการล่วงละเมิดเด็กบนแพลตฟอร์มก็เป็นคำตัดสินที่ถือว่าเป็นการสิ้นสุดข้อพิพาททางกฎหมายที่ยืดเยื้อมานานถึง3ปีนะคะระหว่างแพลตฟอร์ม X กับสำนักงานคณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-safety ของออสเตรเลียค่ะซึ่งทางผู้พิพากษานะคะบอกว่าการกำหนดโทษในระดับใกล้เคียงเพดานสูงสุดถือว่าเหมาะสมเนื่องจากบริษัทนี้เป็นองค์กรขนาดใหญ่ต้องให้บทลงโทษมีผลในเชิงยับยั้งอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นเพียงต้นทุนในการดำเนินธุรกิจค่ะเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าเจอกันเวลาของ Green Update รออยู่นะคะ
10: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Bullet Spon TT

0: ดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชคสเปรส
0: และอาหารแมวคานิว่า
2: สำหรับคัฟเวอร์ไนท์นะครับหลายๆครั้งที่ผ่านมานะครับมีหลายคนเนี่ยได้ไปดูคัฟเวอร์ไนท์บางคนได้ไปดูหลายรอบบางคนได้ไปดูแบบครั้ง2ครั้งก็แล้วแต่นะครับความสามารถในการช่วงชิงบัตรของแต่ละคนนะครับแต่ประเด็นก็คือมีหลายๆครั้งที่ฟังบอกประทับใจมากแล้วก็บอกไปดูแล้วก็อยากจะแบบเก็บบรรยากาศความทรงจำอะไรในคราวนั้นนะครับอย่างที่บอกไปเราตามไปดูย้อนหลังกันได้ในช่อง YouTube A Time นั่นเองนะครับก็ตอนล่าสุดคือ Gatsby Gala ครับมีใครประทับใจตอนไหนบ้างลองส่งข้อความมาแชร์กันได้นะครับว่าชอบเพราะอะไรเพราะจริงๆแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีความสนุกสนานแบบไม่แพ้กันนะครับเคยมีคนบอกรักขอแต่งงานกันในคัฟเวอร์ไนท์ก็มีมาแล้วเคยมีคนขอเป็นแฟนกันในคัฟเวอร์ไนท์ก็มีมาแล้วโอ้มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นใครชอบครั้งไหนประทับใจครั้งไหนลองส่งข้อความมาแชร์กันหน่อย

0: พลงนี้รักเธอมากกว่าเวอร์ชันเดิมของพี่เต๋อไรวัตรครับแล้วก็เอามาคัฟเวอร์ใหม่โดยพอชก่อนอันนี้ลืมไปไม่รักกันนูโวคัฟเวอร์ใหม่โดยหนึ่งอภิวัตรนั่นเองนะครับเพลงเพราะเยอะมากจริงๆครับในคัฟเวอร์ไนท์ในกรีนเวฟของเรานี้ด้วย
1: คัฟเวอร์ไนท์แล
2: โดย
1: ลองสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
2: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express และอาหารแมวคานิวา
3: อาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวา
0: ได้ติดตามข่าวกันไหมฮะช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราไม่มีน้ำมันเติมกันนะครับในหลายๆที่ขาดแคลนกันเต็มไปหมดเลยนะครับสืบไปสืบมาล่าสุดวันนี้เห็นตามหน้าข่าวที่เขาพาดหัวกันหรือว่าเขาแชร์กันนะครับเขาบอกว่าสรุปแล้วนะ DSI ก็คือไปสืบเนาะเอาผิดกับโรงกลั่นเขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีการกักตุนน้ำมันใดๆเกิดขึ้นเลยนะครับมันเป็นเรื่องของการกรอกเอกสารไม่ครบเท่านั้นเองก็มีการปรับไป 200,000 โดยประมาณนะครับที่ผ่านมาไม่มีใครกักตุนน้ำมันครับ
2: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
4: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
5: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LEDดีแสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับสเตทเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
2: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอ

0: คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณด้วยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แพนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: เดบิวต์ทรัควันนี้เรามีเพลงใหม่มาจาก Playground นะครับซึ่งเวลาที่ Playground ปล่อยเพลงออกมาเนี่ยคือเราไม่ได้ฟังเขาปล่อยเพลงมาสักพักนึงแล้วหลังๆเนี่ยเราจะได้ยินซิงเกิลใหม่ๆทยอยปล่อยออกมามากขึ้นนะครับแล้วก็ดีใจด้วยที่เขาแบบหันกลับมาทำเพลงเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ไปช่วยคนนู้นคนนี้ทำเพลงเยอะแยะแยกกันไปเต็มไปหมดเลยนะครับคราวนี้ Playground ปล่อยเพลงใหม่ล่าสุดชื่อว่า18มนุษย์ทองคำก็เล่นกันกับแบบชื่อของวิทยายุทธจีนในหนังจีนในสมัยก่อนหนังจีนที่เป็นหนังจีนกำลังภายในเนี่ยจะมีแบบ18อรหันต์ยอดมนุษย์ทองคำอะไรประมาณอย่างนี้นะครับแต่ว่าเขาเอาโจทย์นี้มาตั้งแล้วก็เปรียบเทียบเกี่ยวกับเรื่องของความรักว่าโหแต่ละคนที่ผ่านเกมหรือว่าผ่านสมรภูมิความรักมาได้เนี่ยแต่ละคนนี่คือ18มนุษย์ทองคำอยู่เหมือนกันนะ

ไหวไหมครับมนุษย์ทองคำแต่ละคนนะครับ18มนุษย์ทองคำเพลงนี้ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก Playground ครับเข้ามาในเดบิวต์แทร็กประจำวันนี้นะครับเราได้ยินข่าวกันนะเรื่องของการเลย์ออฟนะครับโดยเฉพาะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเลย์ออฟในช่วงนี้มันมี financial เลย์ออฟด้วยแล้วก็มีเทคโนโลยีเลย์ออฟนะครับภาคธนาคารก็ดีภาคเทคโนโลยีก็ดีโดยเฉพาะบริษัทใหญ่ๆที่เป็นบริษัทระดับโลกนะครับวันนี้ที่มีข่าวก็มีบอกว่า Meta เลย์ออฟพนักงาน 8,000 คนนะครับซึ่ง1ใน 8,000 คนนี้ก็กำลังฟังGreen Waveอยู่น้องเอมส่งข้อความมาจากสิงคโปร์บอกว่าตอนนี้เนี่ยเพิ่งได้รับเมลตอนบ่ายว่าเขาให้ออกตอนนี้ยังบอกว่ามืด8ด้านเลยไม่รู้จะไปยังไงต่อดีขอกำลังใจหน่อยนะครับมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจอยู่แล้วแหละเวลาที่อยู่เราโดนเลย์ออฟหรือว่าเราแบบโดนแบบเลิกงานกระทันหันแบบนี้นะครับมันมีความรู้สึกหลายส่วนทั้งเสียใจตกใจรู้สึกน้อยใจนะครับหรือบางทีก็รู้สึกว่าแบบตัวเองไม่มีค่าแต่จริงแล้วมันไม่ใช่เลยนะครับมันเป็นโจทย์ของธุรกิจที่โลกมันหมุนไปพูดจริงนะการมาของ AI มันเปลี่ยนซีนาริโอค่อนข้างรุนแรงหลายเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้งานของคนเรื่อง end user เปลี่ยนแน่นอนนะครับเรื่องของรูปแบบการใช้งานของพวกแพลตฟอร์มต่างๆในอนาคตเปลี่ยนนะครับผู้บริโภคก็จะเปลี่ยนตามด้วยเช่นเดียวกันมันเป็นการปรับตัวครั้งใหญ่ซึ่งทุกๆคนจะต้องปรับตัวไปพร้อมๆกันเพียงแต่ว่าของน้องเนี่ยที่เอมโดนเข้าไปมันอาจจะมาเร็วแล้วก็แรงแบบไม่ทันตั้งตัวสิ่งนี้ก็อยากส่งกำลังใจให้เอมก็แล้วกันว่าขอให้ยังมีกำลังใจที่ดีนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองเสมอเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองมันเป็นเรื่องของสถานการณ์โลกถ้าเกิดว่าเรายังสามารถพัฒนาตัวเองต่อไปได้เรื่อยๆให้กำลังใจตัวเองบ่อยๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถแบบนี้แหละแบบที่เอมเพราะส่วนใหญ่แล้วคนที่ไปทำในระดับ Facebook ได้เนี่ยเป็นคนที่เก่งๆกันทั้งนั้นเลยแล้วพี่ก็เชื่อในตัวเอมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเอมเชื่อมั่นในตัวเองหมั่นพัฒนาตัวเองบ่อยๆเดี๋ยวเอมก็จะเปิดโอกาสให้กับตัวเองด้านอื่นๆได้ด้วยเช่นเดียวกันรวมถึงคนที่โดนเลย์ออฟด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราหมั่นพัฒนาสกิลของตัวเองปรับตัวตามสถานการณ์เฟรชเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีทางไปของตัวเองและบางทีอาจจะเป็นทางที่สดใสมากกว่านี้ด้วยก็ได้อย่าเพิ่งคิดว่าจุดนี้เป็นจุดจบนะอันนี้มันเป็นภาคต่อไปเท่านั้นเองรอดูแฮร์รี่พอตเตอร์ภาค2จากชีวิตของพวกเราทุกคนเนี่ยแหละนะครับสู้ๆนะครับเอม

ยมีโอกาสได้นั่งสัมภาษณ์คุณแม่กมลานะครับแล้วก็พี่น้อยภูบอกว่าเพลงนี้เป็นซิงเกิลที่แม่ลูกเนี่ยได้มาร้องคู่กันเป็นครั้งแรกในชีวิตแบบที่เป็นออฟฟิเชียลเลยคุณแม่กมลาบอกว่าคอนเซปต์ของเพลงนี้มันเป็นภาคต่อจาก Live and Learn พูดภาษาอังกฤษออกมาคำหนึ่งพูดคำว่า tenacious ที่แปลว่ากัดฟันสู้ซึ่งแม่บอกว่าแม่สู้แม่ถึงมายืนถึงจุดนี้ได้นะครับก็บอกว่าเพราะฉะนั้นเวลาที่เจออุปสรรคเข้ามาในชีวิตเนี่ยบางทีต้องสู้กับมันดูสักตั้งหนึ่งนะครับทดสอบความแข็งแรงของเราอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่พร้อมรวบรวมแรงเอาไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วพอเราพร้อมอะไรก็ลุกขึ้นมาใหม่แล้วก็มาลองประลองแรงกันดูสักตั้งหนึ่งเชื่อว่าแต่ละคนมีความสามารถที่หลายคนอาจจะไม่คิดเลยว่าตัวเองมีอยู่ในนั้นก็ได้

ฤดูที่แตกต่างนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับก็ฝนตกกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวมันเป็นหน้าฝนนะเนาะก็รักษาสุขภาพด้วยก็แล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามฟังเพลงเพราะครับหลายคนมาฟังตั้งแต่เช้าถึงฟังตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้เลยก็มีนะครับส่งข้อความเข้ามาทักทายเยอะเลยบอกว่าโฮเฟียนมา2รอบแล้วนะใช่แล้วครับวันนี้คงกะนิดนึงนะฮะอ่ะวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามฟังครับเพลงเพราะยังไม่หมดชั่วโมงหน้าไปต่อกันกับปอได้นะ

0: ทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแบงค์กับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม Pepsi, Star หน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
2: เดือนที่แล้วหยุดนานจนสมใจแต่เจอเดือนนี้เข้าไปขอวันหยุดเพิ่มเลยไหมคะหัวหน้าอยากหยุดงานสัก1ปีแต่เงินในบัญชีมันมีไม่พอโอ๊ยเจ็บสิสู้ชีวิตมาแล้วทั้งสัปดาห์ให้ Music Day ช่วยผ่อนคลายฮีลใจตลอด48ชั่วโมงที่ Greenwave 106.5 FM
3: โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
4: กลับมาต้นชั่วโมงนี้มีกรีนอัปเดตให้ติดตามกันนะคะกับลินสุทธินาทองชื่นมีผลการศึกษาฉบับใหม่จากสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนเขาเปิดข้อมูลนะคะบอกว่าสภาพอากาศที่อุ่นขึ้นกำลังส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนในแม่น้ำทั่วโลกลดลงค่ะคือเขามีการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังจากลำน้ำกว่า 21,000 แห่งทั่วโลกเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับออกซิเจนระหว่างปี2528ถึง2566ปรากฏว่าโดยเฉลี่ยแล้วแม่น้ำต่างๆกำลังสูญเสียออกซิเจนในอัตรา 0.045 มิลลิกรัมต่อลิตรในทุกทศวรรษและแม่น้ำที่ทำการศึกษาเกือบ 80% มีสัญญาณการลดลงของออกซิเจนค่ะโดยปรากฏการณ์ความร้อนสุดขั้วเป็นสาเหตุของภาวะออกซิเจนลดลงในแม่น้ำทั่วโลกเกือบ 23% นะคะซึ่งนักวิจัยก็เตือนค่ะว่าระดับออกซิเจนที่ลดลงคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพของแม่น้ำรวมไปถึงการอยู่รอดของสัตว์น้ำด้วยค่ะเดี๋ยวกลับมารอบหน้าติดตามได้เหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ
3: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้
5: Green Wave
6: DJ Playlist 55 Minutes DJ Paul

เสียงร้องเพราะๆของอิงวรันธรนะครับผมแล้วก็การเรียบเรียงดนตรีของโตศักดิ์สิทธิ์ในเวอร์ชันเปียโนแอนด์ไอนี่คือนิดหนึ่งพอนะครับผมได้ข่าวว่าจิมเอ็มแกรมมี่ของเราก็จะมีคอนเสิร์ตที่เป็นเวอร์ชันเปียโนแอนด์ไอนะครับกับศิลปิน90ของจิมเอ็มแกรมมี่ด้วยรอติดตามแล้วกันสำหรับเพลงเพราะๆจากคุณโตด้วยสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังชาวกรีนเวฟด้วยนะครับผมวันที่4ของสัปดาห์ถ้านับจากวันจันทร์เป็นวันที่1นะครับพฤหัสที่21พฤษภาคมครับอยู่กับปอ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนครับที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆขอบคุณข้อความที่ช่วยเลือกเพลงกันมาด้วยนะครับผมก็ทยอยเปิดให้ตลอดทั้ง2ชั่วโมงนี้เลยนะครับข้อความผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟิน ETC กับ The Parkinson เป็นหนึ่งเพลงที่หลายคนชอบเหมือนกันนะครับสำหรับซิงเกิลนี้ชื่อเพลงว่าเมื่อไหร่จะบอกครับ

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

ันจากมาริวันเจมิน่ากับอีกสักครั้งแล้วก่อนหน้านี้พลพลซิงเกิลล่าสุดกับไร้น้ำหนักนั่นเองคุณผู้ฟังครับ4ทุ่มกับอีก39นาทีนะครับผมตอนนี้อีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าภูมิใจสำหรับศิลปินไทยของเรานะครับนั่นคือลิซ่าครับได้มีโอกาสไปร้องเพลงแล้วก็ทำ MV ประกอบฟุตบอลโลกในปี2026นี้นะครับผมตอนนี้มิวสิกวิดีโอน่าจะมีให้ชมกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมพูดถึงบอลโลก2026ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยกำลังจะเริ่มในวันที่11มิถุนายนจนถึง19กรกฎาคมนะครับผมแล้วก็ประเทศเจ้าภาพจะมี3ประเทศนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกแล้วก็แคนาดาซึ่งโอ้โหดู3ประเทศนี้เนี่ยพอเขาเป็นเจ้าภาพปุ๊บแบบเวลาของบ้านเราในการถ่ายทอดสดเนี่ยมันจะเป็นช่วงชะกลางคืนก่อนถึงเช้าเนี่ยไปถึงช่วงเช้าเลยนะครับคุณผู้ฟังครับผมเพราะฉะนั้นเวลาส่วนใหญ่เนี่ยของการถ่ายทอดสดเนี่ยมันจะไปแตะอยู่ที่ประมาณตีสองเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะติดตามชมฟุตบอลโลกในการถ่ายทอดสดในปี2026นี้ก็ต้องเก็บแรงเอาไว้เยอะๆเลยทีเดียวฮะเพิ่มเติมเพลงไหนผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินบอกกันได้เลยนะครับผมซิงเกิลจาก Potato จาก Project Play นะครับผมเป็นการเอาศิลปินรุ่นใหม่ในช่วงเวลานั้นนะครับ Cover ศิลปินยุค90สำหรับเพลงต่างๆแล้วพี่ๆ Potato ก็เลือกงานจากพี่โบสุนิตาในการ Cover พรุ่งนี้จะไปกับเธอ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท 2-31 พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการเพิ่มเวลาให้คุณเป็นเจ้าของ Mercedes-Benz ในงาน Defining Electric MBCC บางนากม19ผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
3: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
2: ์โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำ
4: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
5: แตงโมหวานชะอ้าวตกเพื่อนไปแล้วอุ๊ยเดี๋ยวรีบเก็บก่อนทฤษฎี3วิตกแป๊บเดียวเชื้อโรคจะไม่ทันเห็นหรอก
4: พี่โบหยุดทฤษฎี5วิหรือ3วิไม่มีอยู่จริงในวิทยาศาสตร์หรอกค่ะเพราะเชื้อโรคสามารถย้ายเข้าสู่อาหารได้ทันทีที่สัมผัสพื้นทิ้งไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะ
5: เอ้าแต่เมื่อกี้มันแค่เสี้ยววิเองนะหมอเพื่อน
4: แม้แต่เสี้ยววิก็ไม่ได้ค่ะโดยเฉพาะถ้าขนมพี่โบมีความชื้นอย่างพวกผลไม้หรือว่าขนมเปียกๆเชื้อตัวแสบอย่างซัลโมเนลล่าเขาจะเกาะติดแน่นเป็นพิเศษปริมาณเพียงเล็กน้อยก็ทำให้พี่โบท้องร่วงรุนแรงหรืออาหารเป็นพิษจนต้องเข้าโรงพยาบาลได้เลยค่ะไม่สนเลยนะคะว่าจะกี่วิ
6: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณGreen Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02669

ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.

0: 4โซอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Roxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
2: ในฟิสิกส์แม่เหล็กขั้วเดียวกันเมื่อเข้าใกล้จะผลักออกจากกันรู้แล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่พยายามแต่เพราะเราใกล้กันได้แค่นั้นจริงๆศุกร์นี้สี่ทุ่มเว้นช่องว่างให้ขั้วตรงข้ามของคุณกับ Club Friday สนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟนที่ Greenwave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาที่ Facebook Club Friday Fanpage
3: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
4: มารออยู่แล้วค่ะดินสุทินาทองชื่นในเวลาของ Green News นะคะกรมควบคุมโรคของไต้หวันค่ะเขาเปิดข้อมูลบอกว่าพบคนติดเชื้อไวรัสฮันตาในไต้หวันเพิ่มอีก1รายเป็นผู้ชายวัยประมาณ40นะอาศัยอยู่ในนิวไทเปทำงานอยู่ที่เมืองจีหลงไม่มีประวัติเดินทางทั้งในและต่างประเทศแล้วก็ไม่มีโรคประจำตัวแต่ว่าเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาผู้ป่วยถูกหนูกัดขณะทำงานก็ไปรักษาและฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักนะคะประมาณ1เดือนต่อมาก็เริ่มมีอาการเป็นไข้หนาวสั่นอ่อนแรงแล้วก็ท้องเสียก็ไปรักษาที่คลินิกแต่ว่าไม่ดีขึ้นจากนั้นก็ไปโรงพยาบาลแพทย์วินิจฉัยยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสฮันตาส่วนผู้ที่สัมผัสใกล้ชิด11คนยังไม่พบอาการผิดปกติค่ะปีนี้ไต้หวันพบคนติดเชื้อไวรัสฮันตาสะสม3รายนะคะทั้งหมดเนี้ยเป็นสายพันธุ์โซไวรัสคือเป็นไวรัสฮันตาชนิดนึงที่ทําให้เกิดไข้เลือดออกร่วมกับภาวะไตวายพบได้ทั่วไปในไต้หวันความรุนแรงต่ำแล้วก็อัตราการเสียชีวิตประมาณ 1% และยังไม่เคยมีรายงานติดต่อจากคนสู่คนค่ะรอบหน้าติดตามได้เหมือนเดิมเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
3: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

เรื่องของโมนนะครับผมนี่คือขอให้รักบังเกิดแล้วก็อีก4เพลงต่อเนื่องเริ่มต้นชีวิตมาด้วยเริ่มต้นชั่วโมงมาด้วยคุณผู้ฟังครับผม5ทุ่มกับอีก24นาทีครับที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆขอบคุณข้อความด้วยนะครับผมส่งมาพูดคุยส่งมาอยู่ด้วยกันตลอดเลยตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วจนถึงชั่วโมงนี้ด้วยนะครับผมเพิ่มเติมอะไรก็บอกกันได้เลยนะครับแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินของเรานะครับซิงเกิลล่าสุดจากแหลม25 Hours กับเพลงนี้ชื่อเพลงว่า Cust

0: ยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัวเชคเอ็กซ์เพรส
0: และอาหารแมวคานิว่า
2: คอฟฟี่ไนท์ไลฟ์บรรยากาศเปิดให้ฟังกันนะครับผมเป็นงานจากป๊อปปองกูลแล้วก็ปราโมทปราธาน2คนนี้เวลาเจอกันทีไรนี่โอ้โหเราสนุกสนานกันมากเลยนะครับทั้งบทสนทนาบนเวทีของเขาแล้วก็รวมถึงเพลงเพราะๆจากพวกเขาด้วยนะครับผมกับเพลงที่มีชื่อว่าคาใจ

0: ซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิกรินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
0: โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกะแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบๆมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบๆ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
2: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรตได้อร่อยว้าวแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคกาแรต
3: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
4: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
1: สมายลี่รีเควสของเรากับคุณด้วยนะครับ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินนะครับผมสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินงานจัดสครับเพลงนี้ใกล้ฮะ

นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคาริน

0: ลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: ซิงเกิลใหม่จากวงที่มีชื่อว่า Free Hand นะครับผมเข้าสู่ช่วงเดบิวต์แทร็กแนะนำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกันชื่อเพลงว่าเมื่อถูกค้นพบนะครับเป็นเพลงรักที่เกิดจากคำว่าขอบคุณนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งซิงเกิลใหม่ของวงด้วยนะครับผมลองฟังเพลงนี้ดูคุณผู้ฟังครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่ในวันศุกร์บ่าย 3:00 นด้วยนะครับกับผมปอครับวันนี้ต้องบ๊ายบายไปก่อนส่งช่วงต่อให้กับ DJ พี่แบมตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับพรุ่งนี้บ่าย 3:00 นเราเจอกันวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับผม

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: พราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Cure มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เนี่ยคือโอกาสของคนทั่วไปแต่เนี่ยคือโอกาสของคนที่กำลังมองหารถที่ตอบโจทย์โลกวันนี้ Mercedes-Benz ขยายโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของ Plug-in Hybrid ลดสูงสุด 1.69 ล้านบาทที่งาน Defining Electric Engineered for Today Extended มาพร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับรถผู้บริหารใหม่น้อย 22-24 พฤษภาคมพบกัน MBCC บางนากม.19

0: ือบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: รถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความ Exclusive ที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: เดี๋ยว
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเขียวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เขียวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย์
5: บาร์สวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบาร์สวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ0901978310
6: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
7: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
8: โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
9: กลับมาติดตามได้กันต่อค่ะดิ้นสุที่หน้าทองชื่นและเวลาของ Green News นะคะทีมนักดำน้ำได้ยุติภารกิจค้นหาร่างนักดำน้ำชาวอิตาลีที่เสียชีวิตทั้ง5คนแล้วนะคะหลังจากสามารถกู้ร่างนักดำน้ำ2คนสุดท้ายขึ้นมาได้แล้วจากเหตุการณ์เมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาที่กลุ่มนักดำน้ำชาวอิตาลี5คนขาดการติดต่อขณะลงไปสำรวจถ้ำใต้น้ำลึก60เมตรบริเวณแนวเกาะปะการังวาฟูในจุดดำน้ำเดวานาคันดูมาลดีฟค่ะซึ่งทางการมาลดีฟก็กำลังสอบสวนในหลายสาเหตุที่เป็นไปได้ของการเสียชีวิตของนักดำน้ำที่มีประสบการณ์สูงทั้ง5คนนำโดยศาสตราจารย์วัย51ปีจากมหาวิทยาลัยเจนัวซึ่งเป็นนักนิเวศวิทยาทางทะเลนะคะหลังจากที่เข้าไปสำรวจถ้ำลึกในช่วงการทำวิจัยปะการังอ่อนในพื้นที่ซึ่งหนึ่งในสมมติฐานการเสียชีวิตอาจจะเป็นเพราะกลุ่มนักดำน้ำกลุ่มนี้ดำลงไปลึกกว่าที่คาดไว้ค่ะซึ่งมาดีฟมีกฎหมายห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวทั่วไปดำน้ำลึกเกินกว่า30เมตรแต่ว่าร่างของกลุ่มผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยกลับถูกพบในถ้ำที่มีความลึกถึง60เมตรค่ะรอบหน้าส่งข่าวเหมือนเดิมเดี๋ยวต้นชั่วโมงเจอกันนะคะ
8: Green News โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
10: ทั่วประเทศ

0: ได้จดจากคุณผู้ฟังมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะว่ากำลังจะเข้านอนค่ะอยากได้เพลงเพราะที่ฟังแล้วนอนง่ายๆหรืออาจจะเป็นเพลงที่ฟังแล้วนอนหลับยากเกินเพราะว่าเพลงมันเพราะไปอะไรแบบนั้นนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่า1เซตต่อเนื่องที่เปิดให้ฟังกันตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นนี้จะเป็นยังไงอยู่ในข้อไหนกันแน่นะคะอ้าวอยู่ด้วยกันต่อแล้วกันค่ะใครที่อยากฟังเพลงเพราะกันที่นี่ Green Wave นะคะมาทำหน้าที่เปิดเพลงให้ฟังสำหรับคนนอนดึกหรืออาจจะทำงานกันในช่วงเวลากลางคืนไปพร้อมๆกัน Green Wave 106.5 FM และฟังผ่านแอป A-Time ฟังฟินด้วยอยู่กับ DJ Bam ถึงตี 2 ค่ะ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A-Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
0: Chilling trackนี่ก็เป็นโจทย์อีกหนึ่งข้อนะคะที่มาพร้อมกับข้อความของคุณผู้ฟังผ่านแอป A-Time ฟังฟินสวัสดีเช้าวันศุกร์ค่ะกลางคืนไม่รู้จะเรียกเช้าได้หรือเปล่าแต่เราก็คุ้นเคยแล้วก็ติดปากกับการเริ่มต้นวันใหม่ไปพร้อมกันในตอนเที่ยงคืนนี่แหละนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าขอเพลงของโบกี้ฟังก่อนนอนให้เลือกให้หน่อยอ่ะเพลงนี้แล้วกันเนาะ

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิกรินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: วังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: มีโอกาสมีโอกาส
5: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
6: Smiley Request
7: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคาริน

0: พิ่งเปิดเพลงเพราะเพลงนี้ไปเมื่อประมาณต้นอาทิตย์นี้เองอะนะคะน่าจะมีคุณผู้ฟังที่ฟังแล้วรู้สึกเหมือนไม่ได้ฟังนานก็เลยเลือกมาฟังกันอีกรอบนึงในคืนนี้ค่ะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับเพลงจากละครเรื่องเวลากามเทพเสียงของป๊อปปองกูลค่ะและขอบคุณที่สุดนะคะสำหรับผู้สนับสนุนของเราในช่วงนี้ค่ะ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินค่ะสิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคารินSmiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคารินโดยแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
0: มาฟังเพลงจากศิลปินวัย19นะคะเธอชื่นชอบในการร้องเพลงแล้วก็เล่นกีตาร์ด้วยการเริ่มประกวด The Boy Kiss ในตอนอายุ12ค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยพอประกวดเสร็จปุ๊บก็มาร้องเพลงลง TikTok นะคะก็เลยทำให้มีคนเห็นแล้วก็ติดตามมาจนถึงทุกวันนี้เลยถ้าพูดถึงน้องครีมหลายคนอาจจะนึกไม่ออกแต่ถ้าพูดถึงจิโก้นะคะก็น่าจะพอนึกออกว่าเธอเองร้องเพลงฮิวใจให้เราได้ฟังหลายเพลงนี่แหละค่ะรู้ที่มาที่ไปว่าจิโก้เป็นคาแรคเตอร์หนึ่งนะคะที่น้องเขาบอกว่ามันดูห้าวๆกวนๆของตัวเองนี่แหละค่ะแฟนคลับก็เลยบอกว่านิสัยดูจิโก้จังเลยก็เลยเป็นที่มาของชื่อนี้นะคะเอาล่ะมาฟังเพลงฮิวใจสำหรับวันที่อ่อนแอเพิ่มเติมสำหรับเพลงเพราะเพลงนี้ที่อยากจะแนะนำให้ฟังเสียงของน้องจิโก้นี่แหละชื่อเพลงว่าปะปนกับน้ำตา

การร้องไห้ไม่ใช่ความอ่อนแอเสมอไปนะคะแต่อาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้เยียวยาหัวใจคนเราไม่ได้เข้มแข็งได้ตลอดเวลานะคะย้ำเตือนให้ตัวเราก็หันมาดูแลหัวใจตัวเองในวันที่อ่อนล้านี่คืองานใหม่จากน้องจิโก้นะคะปะปนกับน้ำตาค่ะ

0: นักร้องที่มีเสียงเอกลักษณ์อีกคนหนึ่งนะคะบอยไตรภูมิรัตน์นั่นเองค่ะนักร้องนำจาก Friday นั่นเองนะคะและนี่คือแพ้ใจที่เคยมาร้องคัฟเวอร์เอาไว้ในช่วงเวลาพิเศษพิเศษอย่างคัฟเวอร์ไนท์ไลฟ์ของเรานะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะย้อนกลับไปดูกลับไปฟังเพลงเพราะในครั้งก่อนๆหรืออาจจะเป็นตอนล่าสุดกับ Gatsby Gala นะคะทาง YouTube A Time Online นี่ล่ะค่ะสามารถจะเข้าไปดูบันทึกการแสดงสดกันได้นะคะทุกโมเมนต์ต้องบอกว่าประทับใจจริงๆ Cover
1: Night Land โดย
2: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express และอาหารเม

0: มิสเตอร์ DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคนและอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่า Forecast โทร027407400
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: วิธี Safe Energy แบบ
5: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ Green
0: News โดย Happy Made Tempeh สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกยางดันหลอบ Blue Response TT
6: แวะฟัง Green News ด้วยกันนะคะกับจินสุทินาทองชื่นเหตุสงครามในตะวันออกกลางส่งผลกระทบมาถึงอุตสาหกรรมชาของศรีลังกาด้วยนะคะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่า 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐและมีคนงานในอุตสาหกรรมนี้ประมาณ 2.4 ล้านคนมีข้อมูลจากคณะกรรมการพัฒนาการส่งออกของศรีลังกาบอกว่ารายได้จากการส่งออกชาลดลง 17.3% ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาขณะเดียวกันนะคะการส่งออกชาไปอิรักซึ่งเป็นผู้ซื้อรายใหญ่สุดเนี่ยก็ลดลง 38% ส่วนการส่งออกชาไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตลดลงมากถึง 93% นอกจากนี้ความเสียหายที่มีต่ออุตสาหกรรมชาอาจจะทำให้เศรษฐกิจของศรีลังกาที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักยิ่งเลวร้ายลงอีกหลังจากที่ภาครัฐปรับขึ้นราคาเชื้อเพลิง 40% รวมถึงจำกัดปริมาณการจำหน่ายแล้วก็ประกาศให้วันพุธเป็นวันหยุดราชการเพื่อประหยัดพลังงานค่ะเดี๋ยวเราเจอกันต้นชั่วโมงหน้ามีกรีนอัปเดตรออยู่นะคะ
0: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy makes happy เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TT
7: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
8: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

ชั่วโมงก่อนนะคะเพลงเพราะสำหรับคนที่กำลังจะเข้านอนอาจจะไม่เพียงพอสำหรับเวลานะคะที่มีอยู่ก็เลยมาช่วงนี้ด้วยแล้วกันนะคะ DJ Playlist เราเริ่มต้นกันด้วยเพลงที่ชื่อว่าถามจันจาก 25 Hours นะคะคุณใหม่ก็ถามมาเพลงนี้บอกว่าอยากจะขอฟังก่อนเข้านอนส่วนใครฟังเพลงเพราะไปด้วยทำงานยาวๆไปก็มีอีกหนึ่งข้อความนะคะถามถึงเพลงนี้ของเจสันยังค่ะ

คำถามที่ทิ้งเอาไว้ถามตัวเองเหมือนกันนะคะบางวันมันแย่แต่อีกบางวันก็อาจจะแย่กว่าแต่เราก็ต้องมีชีวิตอยู่ไม่รู้ทำไมก็เพื่อตัวเรานี่แหละนะคะได้ดีขึ้นในวันต่อๆไปนะฮะนี่คือซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากโปเตโต้เลือกให้ฟังในช่วงนี้ด้วยแล้วกันนะคะเพลงเพราะชุดใหญ่ๆ DJ playlist อยู่กับ DJ แบมที่ Green Wave ค่ะ

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดยมากกว่าการปล่อยกู้ธอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank รู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ
2: มีเพลงที่เกี่ยวข้องกับความคิดถึงเพิ่มเติมอีกหนึ่งเพลงเพราะนะคะก็เป็นรีเควสต์ของคุณสายฝนนี่ล่ะค่ะบอกว่าขึ้นเวรไปด้วยกันนะคะก็น่าจะปฏิบัติหน้าที่ทำงานกันอยู่ในตอนนี้นะคะเลือกเพลงเพราะเพลงนี้มาส่งท้ายให้อีกหนึ่งเพลงแล้วก็เดี๋ยวรอฟังเพลงต่อเนื่องจากเพลงนี้ก่อนจะตีสองที่ต้องบายบายกันไปก่อนนะคะสำหรับคืนนี้ดีเจแบมพลาดิสายสวัสดิ์ค่ะเสาร์อาทิตย์ไม่เจอกันนะคะเจอกันอีกทีตอนดึกๆแบบนี้ก็ต้องเที่ยงคืนของคืนวันอาทิตย์เข้าสู่วันจันทร์ไปพร้อมกันค่ะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท 2-31 พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการเพิ่มเวลาให้คุณเป็นเจ้าของ Mercedes-Benz ในงาน Defining Electric MBCC บางนากม19ผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
3: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
4: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ
5: Cover Night Live
4: คัฟเวอร์สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
3: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอ

0: ยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: มารออยู่แล้วค่ะเวลาของกรีนอัปเดตนะคะกับตินสุทินาทองชื่นหน่วยงานด้านสภาพอากาศของอินเดียออกมาเตือนถึงความเสี่ยงของความร้อนสุดขั้วที่กำลังจะมาถึงซึ่งอาจจะรุนแรงขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนีโญนะคะโดยได้มีการออกแนวทางการเตรียมพร้อมรับมือค่ะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาของอินเดียไม่ได้ระบุว่าอุณหภูมิสูงในปัจจุบันนี้เกี่ยวข้องกับเอลนีโญแต่ได้เน้นย้ำถึงงานวิจัยจากเหตุการณ์ในอดีตรวมไปถึงเอกสารในปี2022เกี่ยวกับวิธีที่รูปแบบของเอลนีโญในอดีตส่งผลต่อเหตุการณ์อุณหภูมิสูงจัดทั่วอินเดียแล้วก็ทำให้สภาวะคลื่นความร้อนรุนแรงขึ้นอย่างเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยนะคะอุณหภูมิสูงสุดที่บันทึกได้อยู่ที่ 48.2 องศาเซลเซียสในเมืองบันดารัฐอุตรประเทศอยู่ห่างจากนิวเดลีไปทางตะวันออกเฉียงใต้450กิโลเมตรในขณะที่อุณหภูมิในเมืองหลวงได้อยู่ที่ 44.4 องศาเซลเซียสค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวส่งข่าวกันต่อต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A-Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: หัวใจสำคัญของการชะลอวัยจริงๆแล้วมันคืออะไรอะครับ
0: จริงๆไม่ใช่แค่การมีชีวิตที่ยืนยาวนะคะพี่อั๋นแต่คือการเพิ่ม health span ค่ะคือช่วงเวลาที่เรามีสุขภาพแข็งแรงให้ยาวนานที่สุดซึ่งหนึ่งในตัวชี้วัดที่น่าสนใจคือการดูแลเทโลเมียร์ค่ะ
1: พี่อั๋นเคยอ่านเจอว่าถ้ามันสั้นลงเรื่อยๆร่างกายเราจะแก่ถูกไหมครับ
0: ใช่ค่ะพี่อั๋นงานวิจัยส่วนใหญ่ชี้ไปในทางเดียวกันว่าความยาวของเส้นเทโลเมียร์สัมพันธ์กับความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายซึ่งข่าวดีก็คือเราสามารถชะลอความเสื่อมนี้ได้ผ่านการปรับไลฟ์สไตล์ค่ะ
1: สงสัยต้องลองหาเวลาไปปรึกษาคุณหมอเพื่อวางแผนดูแลสุขภาพแล้วลองตรวจดูระดับเทโลเมียร์ของตัวเองดูบ้างล่ะครับ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: เวลาของ Green News นะคะกลับมาติดตามได้กันต่อกับถึงสุทินาทองชื่นสหราชอาณาจักรค่ะได้ผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินและน้ำมันดีเซลรัสเซียที่มีการกลั่นนอกประเทศซึ่งใบอนุญาตการค้าที่เริ่มมีผลบังคับใช้แล้วมีระยะเวลาไม่จำกัดแต่ว่าจะมีการทบทวนเป็นระยะค่ะโดยใบอนุญาตนี้นะคะจะอนุญาตให้สหราชอาณาจักรนำเข้าน้ำมันรัสเซียที่มีการกลั่นในประเทศที่3อย่างเช่นอินเดียและก็ตุรกีและนอกจากนี้ยังออกใบอนุญาตชั่วคราวเพื่อผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรสำหรับก๊าซธรรมชาติเหลวที่มาจากโรงงานบางแห่งในรัสเซียด้วยค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาค่ะคุณผู้ฟังเวลาของ Green News ยังติดตามกันได้เหมือนเดิมนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: เวลาเล่นกับน้องหมานะครับชอบแบบไปกอดไปคุกคีเขาอะจนเขาเลียหน้าเลียปากมันมีโอกาสจะติดเชื้อจากน้องๆไหมอะครับหมอ
0: มีสิทธิ์ค่ะพี่เฟียสเพราะในน้ำลายและขนของน้องๆจะมีเชื้อกลุ่มซูโนซิสหรือโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนแฝงได้อยู่นะคะและเชื้อที่น่ากลัวคือเชื้อแคปโนไซโตฟาก้าในน้ำลายค่ะซึ่งถ้าสัมผัสกับแผลหรือเยื่อบุอ่อนๆบนหน้าของเราแล้วเราภูมิตกพอดีอาจทำให้ติดเชื้อรุนแรงได้อ
1: ย่างนี้พี่ต้องเลิกกอดเลิกหอมน้องไปเลยเปล่าวะ
0: ไม่ต้องถึงขนาดนั้นค่ะแต่ต้องมีวินัยล้างมือล้างหน้าให้สะอาดทุกครั้งหลังเล่นค่ะและที่สำคัญที่สุดคือต้องพาน้องไปถ่ายพยาธิฉีดวัคซีนตามกำหนดทุกปี
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ

ซิการินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิการินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: และอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
1: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นมาพร้อมกับ Green News ด้วยนะคะกระทรวงมหาดไทยของจอร์แดนเขาออกประกาศนะคะห้ามคนที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาเข้าประเทศเป็นเวลา30วันเริ่มมาตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะหลังจากทั้ง2ประเทศเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวระลอกใหม่ทำให้มีคนเสียชีวิตแล้วก็ติดเชื้อซึ่งทางการจอร์แดนบอกว่าจะติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิดในขณะที่องค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวไนเดียคองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศซึ่งองค์การอนามัยโลกก็กังวลนะคะว่าการแพร่ระบาดระลอกนี้เร็วกว่าที่คาดการเอาไว้ในช่วงแรกค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่เดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
0: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกล

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: Yeah R to the B.

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
1: ์โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้

0: ของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซัก

0: โดย Happy Made Tempeh สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกยางดันหลอบบลูเรสปอนทีที
1: และฟังกันต่อนะคะเวลาของ Green News กับดินสุที่น่าทองชื่นจีนค่ะเดินหน้าขยายโครงสร้างพื้นฐานสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV อย่างต่อเนื่องนะคะโดยมีรายงานค่ะจนถึงสิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาจำนวนจุดชาร์จ EV ทั่วประเทศอยู่ที่ 21.96 ล้านแห่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้น 47.4% นะคะในจำนวนนี้เป็นจุดชาร์จสาธารณะ 4.91 ล้านแห่งขณะที่กำลังการชาร์จรวมของสถานีเหล่านี้อยู่ที่237ล้านกิโลวัตต์ค่ะโดยเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วรัฐบาลจีนได้เปิดตัวแผนปฏิบัติการระยะ3ปีเพื่อที่จะยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จ EV ทั่วประเทศพร้อมกับตั้งเป้าที่จะสร้างจุดชาร์จรวม28ล้านแห่งและเพิ่มกำลังการชาร์จสาธารณะให้เกิน300ล้านกิโลวัตต์ภายในสิ้นปี2570ค่ะช่วงหน้ามี Green Update อีกชั่วโมงเดียวเจอกันนะคะ
0: Green News โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันหลอบ Blue Response TT

จอี้ปูประสิทธิ์นะครับอีกหนึ่งหนุ่มฮอตนะฮะคอนเสิร์ตเยอะงานเยอะแล้วก็อู้คอนเสิร์ตไหนก็มีโจอี้เป็นแขกรับเชิญเยอะแยะเต็มไปหมดเลยล่าสุดก็เพิ่งผ่านไปกับดายโดฟินด้วยก็มีผู้ชายคนนี้บนเวทีด้วย

มิกกี้นะครับกับอยากให้เขารู้นะครับจริงๆการที่เราบอกว่าอยากให้เขารู้แปลว่ารู้อยู่ลึกๆในใจนะว่ามันผิดที่มีฉันอยู่ตรงนี้อย่างนี้เนาะจริงๆอยากให้เขารู้ก็สำคัญแต่สำคัญกว่าคืออย่าทำหรืออย่าไปอยู่ตรงจุดที่มีความเสี่ยงที่จะทำให้ความผิดบางอย่างมันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นของเราหรือของใครหรือของเขาก็ตาม

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมคี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life LINE MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสุก
0: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
1: อมแล้วชื่นใจ

นี่คือคุณสมบัติของยอดมนุษย์มีพลังเหนือธรรมชาติพร้อมต่อสู้เพื่อคนที่ตัวเองรักมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่าจักรวาลเสียสละได้เพื่อมนุษย์ลูกแต่ขี้ลืมว่าตัวเองก็ป่วยเป็นอย่าลืมใส่ใจตัวเองบ้างนะครับเพื่ออยู่เป็นยอดมนุษย์ให้กับคนที่คุณรักไปนานๆชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต

สิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

าร์ทสวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบาร์ทสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ0901978310

0: ดไลฟ์เมด
1: เลือกไลฟ์เมด Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรดไลฟ์เมดเพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
2: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
3: เข้มมาที่วัวเชกเพรส
2: และอาหารแมวคานิว่า
4: สลักจิตครับมีคนขอเพลงนี้อ่ะงั้นผมให้เพลงนี้เลยละกันกับคำว่าในไลฟ์นะครับเพลงนี้มาทั้งคู่เลยครับทั้งอ๊อฟปองศักดิ์และแก้มวิชญานี

0: คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณด้วยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แพนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: เดบิวต์ทรัควันนี้นะครับเทเลกับเทเล็กซ์นะครับมาเจอกันนะฮะต้องบอกว่าเป็นการกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่แยกย้ายกันไปเติบโตนะฮะเขาบอกว่าแยกย้ายกันไปเก็บเกี่ยวเรื่องราวชีวิตนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับออมร้องนำแล้วก็นาวกีตาร์ในรูปแบบของดูโอที่เข้มข้นขึ้นกว่าเดิมนะครับอ่ะลองฟังกันดูนะครับสมาชิกตอนนี้ก็คือ2คนนะออมกับนาวกับเพลงที่ชื่อว่าพบก

0: มิสเตอร์ DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคนและอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: ศูนย
6: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
3: อร่อยเกินต้าน
7: แม่ครับปวดท้อง
8: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได
7: ้นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ละครับ
9: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
10: เดี๋ยว
11: คุณมีกินหืนไหม
10: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
9: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
12: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
9: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
12: จากไรทิพย
7: ์แม่ครับปวดท้อง
8: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได
7: ้นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ละครับ

0: บริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ Go Wholesale สวัสดีครับ
2: Go Go Go We are Go Wholesale
3: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่และของ

0: ยืนชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ถ้าแม่คงโรคประจำตัวได้เมื่อไหร่จะไปฉีดโมสวัสดมันลามไปทั้งตัวเจ็บแสบร้อนมากทำให้โรคที่เราเป็นอยู่ทรุดลงไปกว่าเดิมแค่อยากให้ป้องกันไว้ค่ะ
2: งูสวัสดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
3: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
4: ผมขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุงสองเท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด
5: ชาแรกก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
6: ใช้ ReB Forte วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
7: inspiration จากชมพู่ทันสิตา
8: อะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิต
9: หนูว่ามันคือการอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดบางคนจะจมกับอดีตจนออกมาไม่ได้สักทีแล้วมันก็ทำให้เราทุกข์อยู่เสมอถ้าเราอยู่ปัจจุบันได้ดีแล้วลืมมันไปมันคือประสบการณ์ที่ผ่านมาแก้ไขอะไรไม่ได้มันผ่านไปแล้วผิดก็ขอโทษดีก็เก็บไว้แล้วปัจจุบันก็ทำให้ดีดูแลตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองให้เป็นก่อนแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังหนูจะพูดคำนี้บ่อยหนูไม่คาดหวังอะไรแล้วในชีวิตนี้แต่มีเป้ามีความฝันนะแต่ไม่คาดหวังว่าจะเป็นไปได้มั้ยอ่ะเพราะการคาดหวังคือความทุกข์
10: ครับInspire Day
11: เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime โดย Mum Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mum Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
12: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแม็กกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแม็กกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแม็กกาแรต
13: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
14: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
15: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: ซวยรายวัน
1: แต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: ลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ5โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร

เนี่ยคือโอกาสของคนทั่วไปแต่เนี่ยคือโอกาสของคนที่กำลังมองหารถที่ตอบโจทย์โลกวันนี้ Mercedes-Benz ขยายโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของ Plug-in Hybrid ลดสูงสุด 1.69 ล้านบาทที่งาน Defining Electric Engineered for Today Extended มาพร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับรถผู้บริหารใหม่น้อย 22-24 พฤษภาคมพบกัน MBCC บางนากม.19

0: ในฟิสิกส์แม่เหล็กขั้วเดียวกันเมื่อเข้าใกล้จะผลักออกจากกันรู้แล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่พยายามแต่เพราะเราใกล้กันได้แค่นั้นจริงๆสุกนี้สี่ทุ่มเว้นช่องว่างให้ขั้วตรงข้ามของคุณกับ Club Friday สนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟนที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาที่ Facebook Club Friday Fanpageโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: นี่คือเวลาของ Green Update ติดตามด้วยกันนะคะกับนิสุทินาทองชื่นสำนักสิ่งแวดล้อมค่ะขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางไปกราบพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแยกขยะทิ้งให้ถูกถังนะคะเพื่อให้ทางกรุงเทพมหานครบริหารจัดการขยะแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดโดยสำนักสิ่งแวดล้อมได้ชี้แจงแนวทางการจัดเก็บแล้วก็การขอความร่วมมือประชาชนคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางตามแนวทางไม่เทรวมแยกขยะเป็น3ประเภทนะคะโดยขยะเศษอาหารสำนักงานเขตพื้นที่ก็จะนำไปหมักทำปุ๋ยแล้วก็ส่งต่อเกษตรเป็นอาหารสัตว์ขยะรีไซเคิลมีการคัดแยกเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลส่วนขยะทั่วไปก็จะเก็บรวบรวมส่งไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะค่ะช่วงหน้ายังเจอกันอยู่ต้นชั่วโมงรอติดตามนะคะGreen
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ DJ Playlist55 minutes. DJ Ann.

หกโมงแล้วนะครับวันศุกร์นะฮะเมื่อวานเจอฝนกันไหมฮะในแต่ละพื้นที่ครับเขาถามมาผมถามต่อแล้วกันอันไม่เจอนะอันไม่เจอถือว่าเป็นวันศุกร์ที่โอเคอยู่แต่เช้านี้เป็นยังไงบ้างบางที่ยังมืดเกินกว่าที่เราจะเห็นนะว่าท้องฟ้าเป็นยังไงบางส่วนก็มีทักว่าโปรยปรายกันมาบ้างแต่เอาเถอะเพราะเราเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการกันแล้วตื่นยากขึ้นนิดนึงครับถ้าหากว่ามันมีเสียงฝนหรืออากาศมันชื้นๆเพราะแอร์มันจะเย็นฉ่ำแต่ถึงเวลาต้องลุกละมั้งฟังเพลงกันอีก1 ชั่วโมงกับอันถึง7 โมงครับ

ยากจะร้องไห้นะครับกับใหม่เฉลิมปุระยังมีบัตรนะเพลงเร็วผู้หญิงคนนี้ก็สุดเพลงช้าก็เข้มขนาดนี้นะครับอย่าพลาดนะครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเจอคอนเสิร์ตใหญ่ในสตรีมแบบเต็มรูปแบบขนาดนี้กับใหม่เจริญปุระอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นจัดไปแบบแรงๆรีบๆด่วนๆถ้าตั้งใจว่าจะไปอยู่แล้วซื้อก่อนดีกว่าเพราะว่าเราจะได้ที่นั่งที่เราถูกใจที่สุดมากกว่าไปซื้อใกล้ๆแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นลองดูนะครับกับคอนเสิร์ตของพี่ใหม่เจริญปุระ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดยมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank รู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ
2: หกโมงเช้ากับ44นาทีนะครับใกล้จะ7โมงแล้ววันศุกร์ครับย้ำอีกทีวันศุกร์เพราะฉะนั้นไม่ต้องหาเหตุผลเรามีความสุขได้แค่ตื่นมาก็แบบล้นลาและแม้ว่าท้องฟ้ามันจะออกเทาๆนิดๆ ระเริงใสไปเลยนะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท2ถึง31พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการเพิ่มเวลาให้คุณเป็นเจ้าของ Mercedes-Benz ในงาน Defining Electric MBCC บางนากม19ผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
2: Smiley Request
0: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์
3: Smiley Request ครับขอบคุณ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินและสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์

0: ณเดชน์คุกิมิยะนะครับเจ้าบ่าวหมาดๆนี่แหละฮะในพูดถึงธนาคารออมสินกันแล้วอย่าลืมนะครับบ้านเติมทุนนะครับแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระนะครับถ้ากำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องการเงินปิดภาระหนี้หรือต้องการ refinance สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้นะครับธนาคารออมสินแนะนำนี่เลยฮะสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินครับเข้ามาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษกับอัตราดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับผ่อนต่ำสบายๆเริ่มต้น3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นนะครับเขาสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทนะครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครได้แล้วนะครับวันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทรเบอร์นี้เลย1115ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสินนะครับ Smiley
1: Requestสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคาริน
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
1: ์โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำ
2: Good News
0: แล้วก็จะไป Green Morning Show กันนะครับเอาข่าวดีสำหรับคนมีรถและกำลังมองหาเงินหมุนนะฮะในเศรษฐกิจไม่เป็นใจแบบนี้กับ Car for Cash นะครับขอเสนอดอกใดที่ถูกเจียวดอกเดียวที่ถูกใจกับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car for Cash ครับที่เขาปรับลดดอกเบี้ยแบบสวยๆให้เราผ่อนเบาสบายกันเริ่มต้นที่ 0.24% ต่อเดือนนะครับช่วยให้คุณลดภาระเบาสบายขึ้นยิ้มได้มากกว่าเดิมมีรถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้แล้วยังใช้รถต่อได้ไม่มีสะดุดนะครับใครกำลังมองหาเงินหมุนแบบสบายใจจังหวะนี้บอกได้เลยนะคุ้มสุด refinance รถกับ Car for Cash นะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่แค่ 0.24% ได้วงเงินเต็ม 100% อนุมัติวงเงินไวใน30นาทีรู้เรื่องจ้ะผ่านแอป Go by กรุงศรีออโต้นะฮะและให้คุณผ่อนนานได้สูงสุดถึง84เดือนต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้และยังมีรถขับต่อนะฮะมีเงินไปต่อยอดด้วยเสริมสภาพคล่องได้อย่างมั่นใจสมัครได้เลยครับกับ Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร027407400หรือว่ากรุงศรีออโต้แล้วก็ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขานะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47% ถึง 15% ต่อปีนะฮะตั้งแต่1กุมภาพันธ์2569ถึง30มิถุนายน2569ครับ
3: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life Line MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
4: F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ H Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: อวสานไหมวัยกลางคนวัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม่ Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน EP 8รู้หรือไม่โรคไมเกรนรักษาไม่หายเมื่อวัย40คุยกับหมอสมองดูพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้ 1:00 นตรงที่ YouTube A Time ดูดีสนับสนุนวัยกลางคนโดยโรงพยาบาลกรุงเทพ International Brain Expo ที่นี่เรามีหมอสมองครบทุก
7: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสี่โซลเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแบงค์กับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Roxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
8: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
9: เปิดกรุ๊ปสมบัติโบราณวัดดังอยุธยาพร้อมพามูขอยอดขายให้ปังทะลุเป้าที่วัดราชโอรสฝั่งทนในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time UD Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
10: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
11: วิธี Save Energy แบบ
12: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
13: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับสเตทเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live คัฟเวอร์สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
14: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบ

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ยังคงมีให้ติดตามกันต่อค่ะเวลาของ Green News นะคะกับดินสุทินาทองชื่นเกาหลีใต้ค่ะได้ประกาศแผนการจัดตั้ง Global AI Hub หรือศูนย์กลางปัญญาประดิษฐ์ระดับโลกขึ้นในประเทศนะคะโดยมีเป้าหมายในการรวบรวมศักยภาพด้าน AI ขององค์กรทั่วโลกเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเช่นการควบคุมโรคการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดย Global AI Hub เนี่ยนะคะจะจัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI อย่างเช่นระบบประมวลผล Data และ Cloud เพื่อให้องค์กรต่างๆสามารถใช้งานร่วมกันได้องค์กรระหว่างประเทศจะสามารถพัฒนาโซลูชัน AI เพื่อแก้ไขปัญหาด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นสุขภาพการอพยพแรงงานแล้วก็ภัยธรรมชาติพร้อมทั้งกำหนดกฎเกณฑ์แล้วก็มาตรฐานการใช้งาน AI ร่วมกันซึ่งองค์กรที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะจะร่วมกันจัดทำแผนการดำเนินงานโดยละเอียดแล้วก็จะประสานงานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การจัดตั้ง Global AI Hub ประสบผลสำเร็จค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมา 8:00 น.ติดตามด้วยกันต่อนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัด